สวัสดีกันเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพ.ศ. 2569ทำไมหลายคนทำงานดีๆแต่ทำไมไม่ทนไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นคนยุคใหม่หรอกค่ะมันมีเหตุผลขนาดรายได้สูงๆแต่สมัยนี้

คำว่ามีงานทำดีๆอาจจะไม่ใช่งานที่มีเงินเดือนมากก็ได้นะคะคำว่าได้งานดีมีความสุขอาจจะเป็นงานที่ทำแล้วอยู่ได้นานเพราะทั้งร่างกายและจิตใจนั้นไม่ได้รู้สึกทุกข์ทรมานค่ะบางทีอาชีพที่มีเงินเดือนสูงๆแต่ทำไมถึงได้มีคนลาออกเยอะจังเลยทำไมหลายคนยอมทิ้งรายได้ดีๆเพื่อแลกกับสุขภาพและชีวิตที่สมดุลกว่าทั้งที่ในยุคนี้คงมีอีกหลายคนละค่ะอยากได้อาชีพที่มีรายได้สูงๆอยากได้อาชีพที่มีความมั่นคงและก็มีอีกหลากหลายสายงานที่ถูกยกให้เป็นงานในฝันเพราะเงินเดือนก็ดีโบนัสก็แรงแถมยังมีโอกาสเติบโตได้เร็วอีกด้วยแต่เชื่อไหมตัวเลขรายได้ที่น่าอิจฉาเหล่านั้นกลับมีอีกด้านหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงและไม่ได้พูดถึงนั่นก็คืออัตราการลาออกและภาวะหมดไฟในการทำงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเชื่อไหมคะว่าหลายอาชีพแม้ว่ามีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแต่ก็ต้องแลกมากับความเครียดหรือชั่วโมงทำงานที่ยาวนานทำให้เกิดความกดดันสูงหรือแทบไม่มีเวลาหรือชีวิตส่วนตัวเลยจนทำให้คนจำนวนไม่น้อยเลยค่ะยอมที่จะตัดสินใจลาออกแม้ว่ายังมีรายได้ดีๆอยู่ก็ตามอันนี้เป็นข้อมูลจากหลายสำนักของแรงงานและก็ดูจากแนวโน้มตลาดงานทั่วโลกค่ะมีการสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่คนเรามักจะ work life balance รู้สึกว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กับเงินเดือนสูงๆเลยละจ้าทำให้เราต้องกลับมาดูว่าทำไมพวกที่เขาได้เงินเดือนสูงๆถึงไม่สามารถจะรั้งคนเอาไว้ได้กูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานบอกว่าเชื่อไหมว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้เขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวจ้าหลายคนถึงขนาดยอมลดเงินเดือนเพื่อแลกกับเวลาพักผ่อนสุขภาพจิตหรือความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตค่ะเพราะพวกเขาคิดแล้วว่าสุดท้ายต่อให้มีรายได้สูงมากแค่ไหนหากต้องแลกกับสุขภาพความสัมพันธ์และเวลาที่ชีวิตหมดไปทั้งชีวิตก็อาจจะไม่คุ้มในระยะยาวมาเรามาดูกันว่ามันมีกลุ่มอาชีพที่เขาคิดอย่างนี้อยู่ว่าค่าตอบแทนสูงแต่ก็ไม่อยากอยู่นะคะโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละอาชีพแรกเลยไม่น่าเชื่อค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอนี่ถือว่ามีรายได้สูงนะคะแต่กลับต้องแบกรับความกดดันมหาศาลเขาบอกว่าอาชีพแพทย์เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งในสายงานที่สังคมมองว่าโอ้รายได้ดีเงินเดือนสูงมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางที่มีรายได้สูงมากในระยะยาวแต่เชื่อหรือไม่ว่าแพทย์จำนวนมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐต้องเผชิญกับชั่วโมงทำงานที่ค่อนข้างหนักต้องเข้าเวรดึกๆอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ป่วยและมีภาวะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอองค์การอนามัยโลกเคยระบุเอาไว้ค่ะว่าบุคลากรทางการแพทย์นั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเบิร์นเอาท์ที่สูงที่สุดโดยเฉพาะหลังช่วงที่มีการระบาดของโควิดมามักทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในสายงานนี้โดยเฉพาะคุณหมอทั้งหลายต่อมาคือพวกโปรแกรมเมอร์และสายไอทีค่ะถามว่าเงินดีไหมเงินดีมากเงินโตเร็วนะคะแต่เชื่อไหมเบิร์นเอาท์เร็วเหมือนกันสายงานเทคโนโลยีและโปรแกรมเมอร์นั้นถือเป็นอีกอาชีพที่มีเงินเดือนเยอะเติบโตเร็วที่สุดในตลาดแรงงานในยุคนี้เลยโดยเฉพาะคนที่มีทักษะด้าน AI หรือ

Cyber Security ก็คือทำเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่แหละค่ะหรือ Data แต่เชื่อไหมสายงานนี้กลับได้ชื่อว่ามีคนเปลี่ยนงานบ่อยมากเนื่องจากมีการแข่งขันสูงและมีแรงกดดันหนักค่ะทั้งเดดไลน์ที่เข้มข้นหรือมีการแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอทำให้บริษัทหลายบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาพนักงานที่ทำไมเอะอะแป๊บเดียวลาออกหมดไฟโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุอย่างน้อยๆค่ะเพราะพวกเขากลับให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเงินเดือนไงไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนยุคใหม่ค่ะกลับมีความรู้สึกว่าต้อง work life แล้วก็บาลานซ์ด้วยนะคะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเดือนแต่เขากลับให้คุณภาพชีวิตที่รู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขาถึงจะทำงานได้ดีมาดูคนที่เงินเดือนสูงแต่กลับมีคนลาออกเยอะคืองานขายค่ะงานขายเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยไม่ได้มีเพดานเลยนะคะแต่ปรากฏว่าความกดดันมันยิ่งกว่าโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ขายประกันขายรถยนต์หรือ B2B Sale ถือเป็นอาชีพที่มีรายได้เยอะพุ่งสูงมากด้วยแต่ถ้าอยากจะทำให้ยอดได้ดีเบื้องหลังของรายได้สูงๆนั้นมันจะมาพร้อมกับแรงกดดันมหาศาลจากเป้ายอดขายค่ะไหนจะการแข่งขันภายในทีมกันเองและที่สำคัญคือรายได้ที่ไม่แน่นอนในบางช่วงทำให้หลายคนที่อยู่ในสายงานขายนั้นรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่นานเพราะต้องรับมือกับความเครียดสะสมและแรงกดดันจากผลงานแบบรายเดือนหรือรายไตรมาสค่ะเอ้าไม่ใช่แค่นั้นพนักงานการเงินหรือ Investment Bank โบนัสสูงเลยจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาชีวิตแทบไม่เหลือสายงานการเงินโดยเฉพาะinvestment banking หรือว่าวานิชธนกิจเรียกว่าให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์จะเก็บเงินหรือทางธุรกิจก็แล้วแต่ปรากฏว่าสายงานนี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ขึ้นชื่อว่ารายได้ดีโบนัสสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแต่กลับเป็นอาชีพที่บอกว่าชั่วโมงทำงานโหดมากหลายคนทำงานเกินวันละ16ชั่วโมงต่อเนื่องและต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงอยู่ตลอดเวลาโอ้โหเขาบอกว่าพนักงานในสายการเงินเหล่านี้ลาออกภายในไม่กี่ปีแรกเพราะปัญหาสุขภาพความเครียดและไม่มีเวลาชีวิตส่วนตัวเลยจ้าพนักงานสายการบินค่ะเขาบอกว่าภาพลักษณ์ดูดีนะโอ้โหแต่เชื่อไหมร่างกายพังง่ายมากอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและลูกเรือเนี่ยมักมองว่าโอ้รายได้ก็ดีได้เดินทางมีความสุขภาพลักษณ์น่าสนใจแต่ในความจริงแล้วหลายๆคนบอกว่าต้องเผชิญกับปัญหาเวลาชีวิตที่ไม่ปกติการนอนหลับก็ไม่เป็นเวลาเจ็ตแลกตลอดเวลาหรือมีแรงกดดันจากงานบริการค่ะเรียกว่ามีการเปลี่ยนเขตเวลาเดินทางบ่อยทำให้ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวไม่ว่าจะทั้งฮอร์โมนการพักผ่อนแม้แต่สภาพจิตใจทนายความจ้าเขาบอกทนายความรายได้สูงนะคะเดี๋ยวนี้อะไรก็ฟ้องร้องกันค่ะแต่มันก็จะมีความเครียดสูงตามมาด้วยถือเป็นอีกอาชีพที่มีอัตราความเครียดสูงโดยเฉพาะทนายความสายคดีความธุรกิจหรือกฎหมายองค์กรค่ะถึงแม้ว่าเงินจะดีมากและมีโอกาสเติบโตแต่ก็ต้องรับแรงกดดันจากคดีเวลาและความคาดหวังจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลาในหลายๆประเทศเนี่ย
มีการพูดถึงว่าคนที่เป็นทนายเนี่ยมักจะมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะในกลุ่มนักกฎหมายบอกเลยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตต่อเนื่องแล้วก็มีภาวะเครียดสะสมแถมยังหมดไฟไม่ไหวแล้วจ้าและอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่รายได้ดีทุกคนอยากเป็นมากค่ะครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เป็นง่ายแต่อยากจะบอกว่ามันมีการแข่งขันหนักมากแม้จะดูว่าเป็นงานอิสระและมีรายได้สูงสำหรับหลายๆคนแต่รู้ไหมคะว่าในโลกของคอนเทนต์ออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยการแข่งขันความกดดันจากยอดวิวและการต้องการสร้างผลงานใหม่ๆตลอดเวลาเลยทำให้อินฟลูเอนเซอร์จำนวนไม่น้อยเลยค่ะสะสมความเครียดสะสมความวิตกกังวลและหมดไฟจากการทำงานบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องแหมก็สมัยก่อนนะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ถามอ้าวหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นแอร์โฮสเตสนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยอาชีพสุดฮิตก็คืออินฟลูเอนเซอร์เรารู้จักอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลมักมีหน้าที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ใหม่ๆแล้วอัปโหลดตามแพลตฟอร์มในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อโน้มน้าวใจดึงดูดผู้ติดตามให้รู้สึกคล้อยตามและเพิ่มความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อคอนเทนต์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารแฟชั่นการท่องเที่ยวรู้ไหมคะว่าจากผลสำรวจเนี่ยอาชีพอินฟลูเอนเซอร์นั้นได้รับความนิยมจากวัยหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากถึง 90% ถึงแม้ว่าหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าไออาชีพเนี้ยมันต้องทำอะไรบ้างนะอะไรที่จำเป็นบ้างแต่เหตุผลที่คนรุ่นใหม่อยากจะทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ก็คืออาชีพเนี้ยมันปลดปล่อยให้คนได้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์สามารถอยากจะเปิดเผยความชอบความสนใจความเป็นตัวของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างอิสระทำให้มีแนวโน้มว่ามักจะได้เจอคนที่มีความชอบตรงกันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วอาชีพนี้ก็มักจะสร้างความสนุกสนานรายได้ก็ดีก็เลยเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจอาชีพอินฟลูเอนเซอร์กันมากแต่อาชีพนี้ก็มีอุปสรรคเยอะเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะสุขภาพจิตเพราะเส้นทางมีแต่ความเครียดและการแข่งขันที่รุนแรงสูงเป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอาจมีคนแสดงความคิดเห็นหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าเราลงบนอินเทอร์เน็ตอินฟูบางคนก็เลยมีอาการทางจิตรู้สึกไม่สบายใจได้ง่ายเพราะต้องกดดันว่าต้องทำผลงานให้ออกมาดีกว่าเดิมในเวลาอันสั้นๆและด้วยความคาดหวังและผลตอบรับแบบเรียลไทม์ประกอบกับอุปสรรคที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ต้องแบกรับความกดดันทั้งของตัวเองและคนอื่นจึงเกิดปัญหาสุขภาพและเผลอรับเอาพลังงานด้านลบจากความคิดของผู้อื่นเอาไว้ถ้ามันหนักนักจิตวิทยาบอกว่าควรแบ่งเวลาให้ชัดเจนอย่าไปเผลออยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนานเกินไปค่ะไม่ต้องไปผูกติดกับความคิดของคนอื่นเพราะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะยังไงในสังคมที่กว้างใหญ่นี้มันก็ต้องมีทั้งคนรักและคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
0: Wake up Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ไอ้เที่ยงกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับ
9: ใหญ่เกินครับ
10: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
11: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ไอ้เจ๊งกินอะไร
8: ยำยำพี่ครับ
9: ใหญ่เกินครับ
10: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
12: ยำยำชิโนโมโตะ
13: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
14: ผู้ประกอบการฟังทางนี้ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบไพ่ง่ายกว่าที่คิดเยอะแค่นำใบอนุญาตใบเดิมมาต่อใบใหม่ได้เลยที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาสะดวกมั่นใจได้ใบจริงเหมือนพิมพ์จากกรมสรรพามิตเป๊ะๆและพิเศษสุดโปรเหมาๆพิมพ์ใบอนุญาตสูงสุด3ใบจ่ายค่าบริการแค่5บาทตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2570นี้นะจ๊ะ
15: ประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีงานประเพณีรับบัว9วัน9คืน19ถึง27ตุลาคม2569 25ตุลาคมเวลา7นาฬิการ่วมพิธีโยน

0: บัวสักการะองค์หลวงพ่อโตชมการประกวดเรือนสวยงามพระเทพสมุทรวัชราจารย์จรัญสิริธรรมโมเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงาน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยาม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขอบคุณคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากระเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคเตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับบันทึกการแสดงสดที่หยิบมาเริ่มต้นหลายออฟฟิศหลายสถานที่ work from home กันตอนนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสภาพการจราจรข้างหน้าบริเวณที่เขาประชุม IMF กับ World Bank กันนะครับการจราจรเป็นยังไงบ้างอ่ะใครอยู่แถวๆนั้นอ่ะรายงานการพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้นะครับใคร work from home หรือไม่ได้ work หรือทำงานเหมือนผมเนี่ยนะครับกดมาจองสายเลยนะครับ022481366ครับ022481366กดมาให้ไวเลยอยากฟังเพลงไหนฟังเพลงด่วนทันใจในช่วงเวลาสายชิลฮิวใจนะครับขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับ022481366 022481366นะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับก่อนจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับนะฮะศิลปินท่านนี้มาร่วมกิจกรรมในกิจกรรม Food and Ride จอดรถบ้านโดยสารรถกินกันแบบชำชำเลยมาตักไอติมให้กับแฟนคลับด้วยนะครับเอมประวีครับ
4: ขอบคุณค่ะสนุกกันต่อเลยดีกว่าค
3: ่
4: ะ
3: ในสังกัดของ Grammy Go ครับ
4: น้ำอ้อยมาแล้วค่ะน้ำอ้อยมาแล้วค่ะ
3: เสิร์ฟกันถึงที่เลยกินกันแบบชำชำเลยนะฮะ

0: ช่วยเหลือหรือว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบหลายจังหวัดค่ะมีกาญจนบุรีที่น้ำท่วมถนนประมาณครึ่งล้อรถนะคะเป็นแล้วก็ส่วนที่กรุงเทพก็มีภาพขยะจำนวนมากกองโตเลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ส่วนพระนครศรีอยุธยาจมน้ำบรรดาประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและที่ใต้ยะลาก็มีภาพน้ำท่วมค่ะเป็นหญิงสาว2คนนะคะที่ฝ่ากระแสน้ำภายใต้ภาพนะคะบรรยายทั้ง4จังหวัดนี้ว่าทนทุกข์พายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องน้ำทะลักกลืนถนนสายหลักที่กาญจนบุรีส่วนยะลาประชาชนลุยน้ำไปทำธุระขณะที่กทม.เดินหน้าเก็บกวาดขยะอยุธยาประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำที่ยังท่วมส่วนไทยโพสต์พาดหัวเมืองเพชรกาญจนบุรีฝนถล่มอ่วมนายกสั่งเจเศษลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองทางขึ้นลง M81 จมบาดาลปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยกทม.21จังหวัดกางแผนรับมือฝนตกหนัก 11-13 ตุลาคมค่ะมาที่เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านค่ะโดยมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะ 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898,007 บาท 17 สตางค์แบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือมีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงินมากกว่า40ล้านบาทหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายเป็นเงินมากกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายมากกว่า1ล้าน4แสนบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการค่ะเป็นเงินมากกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะช่วงหน้าประเด็นร้อนการเมืองมีให้ติดตามกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
6: กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
4: สมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร027407400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
5: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และ Big Bike ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car Forecast ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยลงCar Forecast พร้อมใช้ครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ครับวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยัตติของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาและขอวันเปิดประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยประเมินว่าการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหรือว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายถึง5วันนั้นนะครับนายกรวีมองว่าเป็นเวลาที่มากเกินไปและเห็นว่าระยะเวลา3วันก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากประเด็นที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดกันมาแล้วและมีเนื้อหาซ้ำกันและท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมการประชุมของประธานสภาด้วยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายว่าไม่อยากจะให้ตอบโต้ประเด็นการเมืองในเวลานี้แต่อยากจะท้าทายให้รัฐมนตรีทั้ง18คนที่มีรายชื่อถูกอภิปรายอยู่ร่วมรับฟังการประชุมตลอดเวลาและลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบทันท่วงทีหากมั่นใจว่ามีความพร้อมและมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลตอบย้อนหลังผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันด้วยนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ส่งไปไม่ได้เสนอไว้เผื่อล็อกเป้าหรือว่าต่อรองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นรายชื่อที่สรุปมีพยานหลักฐานชัดเจนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มั่นใจว่าทุกคนเข้าเป้าทั้งหมดพร้อมขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมลงมติโดยพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายจริงในสภาครับเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันพอภูมิใจไทยฉะประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำเถงท้า18รัฐมนตรีแจงให้เคลียร์อนุทินบินทำบุญเพชรบูรณ์ครับ
0: ค่ะส่วนประชาธิปัตย์นะคะก็ซัดระบอบนอนหนูขู่ว่าจะกระชากหน้ากากเพื่อไทยด้วยนะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสืบเนื่องจากการที่ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมถึงนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกที่มีท่าทีการเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจำเป็นของระบอบนอนหนูเป็นเสมือนทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่ทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งปี69และมีกระบวนการเข้าสู่อำนาจเชื่อมโยงความพยายามครอบงำที่มาของสว.ทำให้สว.มีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบอบนอหนู นายสาธิตบอกว่าสวมีอำนาจสำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารเห็นได้ชัดจากที่สวเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีคนทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีการกระทำลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงเป็นขบวนการการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจจึงเป็นที่มาการยื่นยติในครั้งนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะดูเรื่องของการสอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็มีความชัดเจนเกี่ยวพันไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสอบไปในทางกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะที่จะเป็นข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมไปถึงมีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ข้อกล่าวหาการปล่อยปละละเลยคนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งนี้นะคะที่บอกว่าแม้จะมีความพยายามจะบอกเป็นบันเทิงที่ปฏายจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงและไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงทั้งนี้นะคะเชื่อว่าข้อที่จริงที่จะนำไปสู่การเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้เห็นเบื้องหลังหน้ากากความรักชาติคือความเน่าเฟะนะคะของคนในระบอบนอหนูยืนยันว่าขอเวลา5วันอภิปรายเหมาะสมแล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรี18คนที่ถูกยื่นยติเฉลี่ยอภิปรายนะคะวันละ4คนก็หวังว่าจะไม่เจอขบวนการถ่วงรั้งอำนาจค่ะพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะเปิดโปงหน้ากากระบอบนอหนูโหมโรงซัดระบอบนอหนูปชพขู่กระชากหน้ากากเพื่อไทยฟุ้งพาเรตต้อซักฟอกค่ะ
9: ครับกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ยอดผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ330นะครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างก็เพิ่มมากกว่าร้อยละ500ครับคาดผลไม่เป็นทางการจะทราบถึงช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและก็ผู้แทนผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยระบุว่าภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาแม้ว่าจะมีปัญหาปลีกย่อยเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถูกสถานที่หรือว่าการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ทุกรายครับสำหรับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ310ขณะที่ฝั่งนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ512รวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นนะครับร้อยละ331ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมทางด้านกระบวนการนับคะแนนครับหลังจากปิดหีบเวลา 16:00 น.ก็มีการเริ่มนับคะแนนทันทีโดยหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานับเสร็จสิ้นครบ 100% แล้วในขณะที่หน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่สีลมคอมเพล็กซ์ JJ มอและก็จังหวัดสมุทรปราการก็มีการตรวจนับคะแนนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงถึงปัญหาที่พบบ่อยนะครับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ระบบจัดให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งตามสถานประกอบการจนเกิดความสับสนเรื่องของสถานที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าขั้นตอนในการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแม่นยำและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะพลิกไปพลิกมานะครับในช่วงที่มีการนับคะแนนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งผลคะแนนระดับจังหวัดนะครับไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่และก็เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันหลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จให้ทันปีนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปส.ชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วไทยคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์หวังความเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มการประชุมวันนี้ประชุมหารือของ IMF World Bank 2026ค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันเถอะทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุ๋นโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะมีต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้จะต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นาอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายนะคะมาดูที่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF และ World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกไทยก็มีการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะมีกิจกรรมสำคัญในวันแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยพาวิเลียนในช่วงเย็นวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือเย็นนี้เพื่อสื่อสารศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ความพร้อมของไทยบนเวทีประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพาดหัวตัวใหญ่กลางหน้าถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับมือม็อบค่ะ
9: ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยง5เส้นทางสำคัญนะครับได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยและหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการบริหารจัดการจราจรและกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการดูแลเส้นทางขบวนรถผู้นำการตรวจเข้มยานพาหนะเข้าออกพื้นที่งานรวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีและการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อรักษาภาพลักษณ์และการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นครับในขณะที่พลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงสยบความสับสนกรณีเอกสารสั่งปิดจราจรของสน.ลุมพินีนะครับก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการสั่งปิดการจราจรแบบถาวรแต่อย่างใดประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางส่วนเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าปิดการจราจรชั่วคราวกรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นทางนี้ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในห้วงเวลาใดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทันทีแต่ขอให้แนะนำให้ประชาชนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางสูงสุดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นรองของหน้าหนึ่งมติชนนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนิเอกนิติถกบิ๊ก IMF Forum World Bank วันนี้มกันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมกำลังดูแลรอบพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อวานที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะประเด็นเรื่องซาอุกับกลุ่มฮูตีนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียทางกองทัพซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังผสมอาหรับในภารกิจเยเมนออกแถลงการกล่าวหากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย300กว่าคนค่ะในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการประกาศเรื่องของผู้ที่จะเดินทางไปที่ ซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเฉพาะมีการปิดสนามบินริยาดค่ะก็ให้ประชาชนเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทบมาถึงไทยทำให้ไม่สามารถจัดเที่ยวบินไปที่นั่นได้เพราะว่าต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยประชาชนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเดลี่นิวส์ค่ะประเด็นนี้พาดหัวดับพุ่ง12เจ็บ309ถล่มสนามบินริยาดซาอุซัดฮูตีเบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินแห่งชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียสังเวย12ศพเจ็บ309คนซาอุเตรียมพร้อมตอบโต้เด็ดขาดชี้เป็นอาชญากรรมสงครามค่ะ
9: ครับในหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้มีภาพบรรยากาศนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนมหามงคลชัยมงคลนะครับในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์และต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลกินเจกินเจหรือเปล่าคะ
9: ไม่ได้กินเจครับ
0: กิน
9: อาหารเจได
0: ้แต่กินได้ใช่ไห
9: ม
0: เจบางมื้อแล้วกันแต่สำหรับดิฉันก็กินมาประมาณ20ปีแล้วนะคะ
9: ค
0: แล้วก็เป็นคนชอบอาหารเจด้วยนะคะมีโอกาสก็ทานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจค่ะที่จัดขึ้นระหว่าง 10-18 ตุลาคมโดยบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าบางพื้นที่อาหารเจผักต่างๆจะราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำส่งผลให้ผักที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะตามเป้าหมายในเรื่องของผลผลิตรวมไปถึงราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตัดสินใจนะคะเอ๊ะลังเลจะยังไงดีนะคะจะกินหรือไม่กินยังไงแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ก็บอกว่าจะคงราคาไว้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ราคาข้าวของต่างๆน้ำมันอะไรต่างๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ข้าวของแพงขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพบรรยากาศกินเจอิ่มบุญกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดร่วมงดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569คึกคักค่ะ
9: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำ

0: 0ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมยอมช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
0: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
10: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เรายังจะต้องไปติดตามเรื่องราวของฝนตกกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราซึ่งอาจจะอย่างดูแล้วว่าเหมือนกับว่ามันไม่หมากนักแล้วก็ตกกันในช่วงเวลาขำๆกลางค่ำกลางคืนเลยประมาณนั้นนะแต่ว่ามันก็อย่าประมาทไม่ได้เพราะว่าในส่วนของการเตือนเนี่ยเขาก็เตือนกันถึง53จังหวัดว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมขณะที่เรากำลังฟังข่าวอยู่เนี่ยก็ยังไม่พ้น13ตุลาคมดีหลายพื้นที่ก็เสี่ยงน้ำท่วมทับพันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมครั้งแล้วก็ลมกระโชกแรงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงปัจจุบันมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเนี่ยก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมนี้นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักหมากบริเวณประเทศไทยช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ประเทศไทยของเราก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักหมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนื่องจากในขณะนี้เข้าช่วงในปลายฤดูฝนนะก็มีความกดอากาศสูงร่วมมวลอากาศเย็นเนี่ยจากประเทศจีนจะมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะเขาพูดกันง่ายๆว่าทางภาคเหนือนี่นะกำลังกินหน้าวอะไรกันบอกว่าทางภาคเหนือทำสายเฉลิมหน้าวนี่เอาแหละภาคใต้โดยเฉพาะในเลวก็แปรปรวนคึกคักกันเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับคืนลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยก็จะมีความสูงรุนแรงมากกว่าซองเม็ดนะก็เขาก็เตือนกันมานะครับซึ่งวันนี้ทุกท่านเราก็ต้องมาเตือนกันต่อภาคใต้เนี่ยเขาเตือนตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองบางนาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลในส่วนของกองการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งไปแล้วทั้ง53จังหวัดนะรวมถึงกรุงเทพฯนะให้เตรียมพร้อมรับมือรู้อยู่แล้วครับแถวในชุมพรเนี่ยอำเภอไหนแล้วก็ฝนจะตกหนักในอำเภอนั้นตรงไหนที่ว่ามีปัญหาเรื่องตกแป๊บเดียวใจน้ำท่วมแน่ๆซึ่งก็มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันยังไม่แรงเลยนักหน้า

0: แต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็เคยพลาดมาแล้วบางปีนี่ก็ชัดเอาแข่งเรือเลยก็มีเดี๋ยววันท่วมมันกลางแข่งเรือต้องยกเลิกไปก็มีบางปีนี้แข่งเรือเสร็จไปไม่ก็ท่วมมันอย่างนักบางที่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาบางที่ก็ต้นเดือนตุลาบ้างมันไม่แน่นอนแต่จังว่าแต่ว่าช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็ได้มีการประเมินติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างเนี่ยก็ต้องจัดทีมปฏิบัติการผมเลยถึงจักรกลสาธารณไฟรอดรถปฏิบัติการเข้าทำหน้าที่ทันทีตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเจอน้ำท่วมบ่อยครั้งแล้วก็พื้นที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยก็ต้องแคบระบายน้ำไว้หน้าเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยได้มากที่สุดนะตอนนี้สถานที่ท้องถิ่นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำน้ำตกถ้ำหลอดเนี่ยนะก็จะต้องมีการเพื่อนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ใครเข้าไปนี่นะแล้วก็ทุ่นผักพิ้งเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตรียมอาหารน้ำดื่มของจำเป็นเนี่ยทีนี้เนี่ยเป็นฝั่งข้าวพุ่มแล้วที่อื่นอาจจะไม่แรงนะแต่ถ้าบ้านต้นแรงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถแจ้งเอ็ดขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1784นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็จะจดไลน์ก็ได้นะครับไลน์ดีของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะก็แอป1784 DDPM ครับ DDPM นะครับก็เป็นไลน์แอปนะครับ1784 DDPM นะรู้จะโทรสายด่วนเนี่ยไป1784ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะได้มาแจ้งให้ได้รับทราบกันไว้นะครับฉะนั้นครับท่านผู้ฟังพบเอสหรือเกิดเอสกับตัวเองหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยติดต่อได้ไม่ได้ก็1784แล้วโทรไปแล้วก็ไม่รับก็โทรมาบอกผมทันทีเลยนะผมจะได้จัดการนายสำหรับเรื่องวันนี้เมื่อต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับท่านผู้ฟังผมก็ไม่ได้ไปทางการได้ก็ได้ไม่แต่คุยให้ก็โทรไปชักนั่นแหละนะแต่คิดว่าเวลานี้เขาก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนกันแล้วแหละนะท่านผู้ฟังนะเอาผมก็ต้องฟ้ากันไว้ครับว่าเหลืองของเฮ็ดเพจไฟคือปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันมีอาเพจหลายอย่างถ้าเป็นความเชื่อของผมนะเรามีนักการเมืองที่โซโซเนี่ยเยอะไม่ได้ทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันสื่อเสียงแล้วเข้าไปกอบโกยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเลยกับหลายที่ที่ผมเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะโอ้โหทั้งพ่อทั้งเมียอะไรทั้งผู้ฟังพอมีตำแหน่งแล้วนะมันเรียกว่ากินกันสนั่นวันไว้ความโซมันออกหลายไม้เห็นหักไม้กายคล้องกันเลยทีเดียวทั้งผู้ฟังครับก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมาติดต่อว่าไม่ช่วยพุทธาดีไม่น่าเชื่ออ้างว่าตระกูลมันนี่ไม่เคยโกงใครบรรลุพันนี้โอ้โหเห็นแล้วก็เนี่ยคือคนปัจจุบันนี่นะครับซึ่งเราเองนี่ก็ท้อแท้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังต้องสู้ต่อไปครับหน้าเผื่อสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะน้อยลงแล้วนี่นะแต่ก็ยังต้องพูดต้องคุยต้องหวากันต่อไปแล้วเอาเอ็นะเอาก็ขอให้ทุกท่านได้รับมือกับสถานการณ์กล้องภัยธรรมชาติกันให้ดีนะครับนะเอาอันนี้ก็ขอทุกท่านรอดทนกันให้ดีกันเลยกันสู้ชีวิตจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ฟังได้ที่ไปพักกันแป๊บก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกล้องของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสร้างคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกล้องไทยซากคนโรงกล้องของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกล้องไทยซากคนรับทำกล้องทุเรียนกล้องผลไม้กล้องลูกฟูกกล้องกระดาษ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับพ่อนายซาทิศกันต่อกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปแลหน่วยงานอื่นกันบ้างครับนอกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันแล้วเนี่ยเราไปดูว่าหน่วยงานอื่นๆนี่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไหมพอเฉพาะหน่วยปอพออย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยเฉพาะเรื่องของการไปทำให้รถข้ามน้นได้คนข้ามน้นได้อพยพคนไปซูบน้ำไปอะไรต่ออะไรเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเหลืองอาหารการกินเหลืองสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันต้องไปแลที่ผ่านอีกจังหวัดชุมพรเขาก็ได้ผลึกกำลังกับบิ๊กวันนะบิ๊กวันก็เป็นทางซับสินค้านะครับนะก็ต้องแน่นอนนะครับก็มันเป็นห้างของคนชุมพรนะต้องไปจับมือเขาถึงแม้ว่าจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าเจ้าของห้างคนนี้ก็คนชุมพรเหมือนกันก็คงจะทำให้มีการเตรียมความพร้อมโดยนางสาวยุภาพรสวัสดีพันธุ์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาได้เข้าไปหารือกับคุณสศิวิมลลิมุดมพรผู้บริหารบริษัทชุมพรโอเชียนกรุ๊ปจำกัดก็เป็นหน่วยธุรกิจบิ๊กวันชุมพรครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรองรับสถานการณ์น้ำท่วมและความเสี่ยงจากการขนส่งที่ยุดชะงักตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์จังหวัดชุมพรกับว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยได้ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกขายส่งและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารปองน้ำดื่มนมให้เพียงพอความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคา ปริมาณสินค้าย่างกายฉีดป้องกันการกักตุนแล้วก็การช่วยโอกาสปรับขึ้นราคายังไม่เป็นธรรมตลอดจนดูแลประชาชนในสามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้อย่างรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมและก็เป็นธรรมแม้ว่าเกิดสถานการณ์ทุกเทือนดานขึ้นทางด้านคุณเสศวิมลเจ้าของบิ๊กวันเนี่ยแกบอกว่าบิ๊กวันเนี่ยห้างบิ๊กวันเนี่ยมีสาขารวมมาแล้ว17แห่งครอบคลุมพื้นที่7อำเภอของสุมพรยกเว้นอำเภอปะโตโดยการนำประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ปี2540มาวางแผนบริหารจัดการสินค้าและกระจายสินค้าซอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยได้ผลปริมาณสินค้าสำรองมากกว่า1เท่าถึงของภาวะปกติสามารถรองรับความต้องการได้ประมาณ 35-40 วันจากเดิม29วันแล้วก็สำรองน้ำดื่มในคลังสินค้ามากกว่า 1,000 ลิตรต่อเดือนและเตรียมรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดใหญ่รวม15คันสำหรับกระจายสินค้าข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้การขนส่งจะได้รับผลกระทบนอกจากนั้นแล้วครับห้างบิ๊กวันเนี่ยยังจำหน่ายสินค้า House Brand นะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าซอสปรุงรสน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าของตลาดด้วยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรก็จะดำเนินการตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการติดตามสถานการณ์สินค้าประพบที่จำเป็นอย่างใกล้ชิดประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและกระจายถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องควบการกำกับและดูแลราคาป้องกันการกักตุนและการช่วยกัดปรับขึ้นราคายังไม่เป็นธรรมเพื่อบรรเทาผลกระทบเจ้าตกอภัยและก็ลดภาระขาของชีพของประชาชนเอานี้ก็คือคุณผีอยู่พานี่แกก็ยุ่งมานานมากแล้วก็ทำงานแบบไม่ได้ต้องการตำแหน่งใหญ่โตวันนี้รู้เปล่าว่าไม่รู้นะแต่ว่าแกทำงานในสุพรรณนี่เข้าตากรรมการมาเศร้าซุ่ยหน้าแล้วก็ขยันขันแข้งเนี่ยผู้เทียมมาไม่รู้กี่ฟิตรอบแล้วก็ยังจะเชียร์ต่อไปได้เพราะคนตั้งใจทำงานเหมือนๆครับระดับพัฒนาชุมชนพอทอเรื่องนั้นเขาก็อีกคนก็เก่งเหมือนกันหน้าเอาทีนี้นอกจากทางสำนักงานพาณิชย์แล้วครับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์หมายเลขฉุกเฉินและช่องทางการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั่นแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อประสานงานและก็ความช่วยเหลือในสถานการณ์ทางภัยระหว่างวันที่9-13ตุลาคม69นะครับถึงข้อพี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยบันทึกหมายเลขสำคัญไว้สำหรับขอความช่วยเหลือนะเฮ้ทุกเชื่อหน่วยดีนะ1669นะครับกองสาธารณสุขนี่นะท่านโทรได้ถ้าโทรแล้วไม่เข้าถาท่านโทรมาผมแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะดีกว่าในช่วงอดีตบางช่วงที่มีคนที่ไม่เข้าถามันได้เหลียวมันได้ลาวนี่นะทีนี้น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่ก็มีจะมีเป็นบางส่วนจริงๆแล้วเนี่ยคนเหลือเนี่ยไม่สมควรจริงๆเลยนะโดยเฉพาะมีส่วนในการกำกับดูแลไอ้หน่วยที่ต้องเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนั้นไหมครับพาไปอยู่เป็นไอ้หน่วยโบกรถแล้วก็ดีว่าเราจริงนะผมหวานนะเอาทีนี้เราไปดูเรื่องกองการประกาศเตือนภัยจากจังหวัดเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศไว้ชัดเจนว่า13ตุลาคม69เนี่ยให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักหมาคาดว่าจะมีฝนฟ้าตกลงมาใน 70% ของพื้นที่แล้วก็จะตกหนักหมามีลมกันโชกแรงด้วยอ้าวไทยนี่มีขึ้นสูงหมากว่า2เมตรนะชาวบ้านต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกับระวังอันตรายจากฝนตกนะชาวเรือนี่ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังตรงไหนแลในเรือระวังฝนกำลังตกอย่าหันเรือข้าไปหันเรือออกมาเสียนั่นนะแล้วก็ให้ระมัดระวังกันให้เต็มที่กันเลยกันสำหรับต่อชาวเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนราธิวาสเลยคือตั้งแต่ภาคใต้ทางภาคฝนจะมีประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับคนเรียกได้ว่ากระจายกันทั่วหมดบางแห่งมีหมากวันนั้นนะเอานี่ก็คือเป็นช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมของภาคใต้บ้านเรานะครับท่านผู้ฟังอย่าไปคิดไล่หมาครับเราระมัดระวังตามที่ประกาศมาก็เป็นวัจจัยได้แล้วแล้วทีนี้ก็มาดูงานบำเพ็ญกุศลศพกันบ้างครับคุณผีปาไพวงซ่าหน้านักทุกคนเริ่มขดชรักครับคุณปาไพวงซ่าหรือปาไพของผมเนี่ยของสาวลังส้วนหลายคนเนี่ยท่านอายุ90ปีแล้วนะครับท่านได้ถึงแก่กรรมนะเห็นแล้วก็โหผมเสียใจอย่างแรงเลยครับเพราะว่าปาไพเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็ทำงานในกับส่วนรวมลังส้วนหลักลังส้วนหมาแล้วครับเพราะเป็นสาวลังส้วนโดยกำเนิดเป็นผีซ่าของพลตำรวจโทวรรณรัตน์ขดชรักครับนะแกก็อยู่ที่บ้านตรงไอ้บ้านด้านเนี่ยมาโดยตลอดท่านก็จะมีการสวดพระอภิธรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมนะครับ2569แล้วก็ในวันพระสัปดีที่15ตุลาคมเนี่ยก็จะทำการชาปนกิจศพท่านที่วัดวารุกาลามลวดแหลมซ้ายหน้าเวลาบ่ายโมงนะขอเชิญนะครับย้ำอีกทีนะครับ11ถึง14ตุลาคม69ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติร.9วัดแหลมซ้ายหน้าวัดแหลมซ้ายวัดวารุกาลามนะครับก็เปลี่ยนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปร่วมกันแล้วก็ในส่วนกองแม้ผู้ใหญ่ไข่เนี่ยก็ยังตั้งศพบำเพ็ญกุศลกันอยู่นะไปกันนู้นแหละว่าจะถึงวันชาปนกิจศพว่าอีกช่องสามวันทีเดียวในส่วนของคุณแม่ติดบุญเทศอายุ88ปีนะครับแม่ของผู้ใหญ่ถวัตชัยบุญเทศและผู้ใหญ่ไข่มูลที่4ตำบลนาพยาเนี่ยจะทำบุญถึงวันที่14ตุลาคมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะชาปนกิจศพในวันพระฤาษีที่15ตุลาคมแต่ของคุณแม่ติดบุญเทศเนี่ยคนจัดสวดถีบานผู้ใหญ่ไข่แล้วก็ศ ท่าที่วัดชนทานวันนี้วัดน้ำชาเผื่อส่วนจากวัดจุ่มพรนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทั้งสองงานอย่าตอนนี้ปิดซะให้ไปไวแล้วกันเป็นครั้งสุดท้ายครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังคุยพวกกันส่วน84188088นะครับประชาพวกกันไม่น่าเบอร์พวกก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะแอดกันเข้ามาได้แล้วก็คุยกันมีอะไรก็บอกผมบอกจะช่วยเลือดได้ก็หวากันมานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรกนกพรออนแอร์
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ช่วงเวลาดีๆนะคะสำหรับการเริ่มต้นนะคะช่วงเวลาเช้าวันใหม่ค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะก็แบ่งปันความสุขนะคะฟังเพลงเพราะๆในช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยค่ะก็มีอะไรแบ่งปันกันได้เหมือนเดิมนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้ากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตรงกับวันจันทร์ที่12นะคะตุลาคม2569เป็นช่วงเวลาเติมเต็มของความสุขค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งส่งตายายกันเมื่อวานวันพระนะคะกนกพรออนแอร์ค่ะยามเช้าผ่านทาง 90.75 และ 104.75 คุณผู้ฟังรับฟังกันพร้อมกับการเดินทางนะคะตอนนี้ในตัวเมืองค่ะก็โอ้โหตั้งเขาหมามืดมาเลยนะคะช่วงเช้าก็ตกไปแล้วค่ะแล้วก็ฟ้าก็ร้องครมครามฟ้าแลบฟ้าลั่นนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนุ่นขับรถมาด้วยความแบบหวาดเสียวคือนุ่นเป็นคนกลัวสายฟ้าค่ะคุณผู้ฟังกลัวฟ้าแลบนะคะใช่ไหมกลัวฟ้าจริงๆเป็นคนกลัวเพราะว่าเวลาฟ้าผ่าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนกลัวฟ้าค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลกันนะคะเดี๋ยวนี้ฟ้ามันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฟ้าแรงฝนตกก็เยอะภัยธรรมชาติมันก็มีมากยิ่งขึ้นสังเกตได้นะคะเพราะนั้นก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะ

0: กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะยามเช้าสบายสบายนะคะเย็นฉ่ำเลยนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้เมื่อวานช่วงเวลาดึกๆนะคะฝนตกกระหน่ำเลยทั้งฟ้าทั้งฝนมาเลยนี่ไล่มาแล้วในตัวเมืองโอ้โหตั้งเขาเลยแต่เมื่อคืนก็น่าตกนะคะเพราะว่าฉันขับรถออกไปซื้อหมูปิ้งเนี่ยคือน้ำละเลนถนนไปหมดเลยแต่ว่าดิฉันไม่รู้สึกใดๆเมื่อคืนนี่คือหลับแบบสลบไปเลยนะคะร่างกายอ่อนเพลียหลับไปเลยไม่รู้สึกแม้กระทั่งฝนไม่ได้ยินเสียงฝนค่ะเพราะว่าหลับสนิทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มตั้งเขาแล้วก็ฟ้าก็น่ากลัวจังเลยเวลาขับรถเวลามีฟ้าลงฟ้าลับฟ้าแล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่กลัวเพราะฉะนั้นก็ดูแลไม่ได้สะบงสะบานอะไรกับใครค่ะแต่ว่าเพียงแค่เรากลัวฟ้าแค่นั้นเองนึกออกไหมไม่ชอบแสงของฟ้าอ่ะก็ว่ากันไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้นะเรื่องราวข่าวสารนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมกันค่ะเช้านี้ก็มีอะไรที่นำมาฝากกันนะคะมีอะไรที่นำมาแบ่งปันกันนั่นเองค่ะเพราะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเขาเรียกว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะเมื่อสองวันนี้นะคะก็มีประเด็นนะคะที่ทางด้านของเขาเรียกว่าคนที่อาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีนะคะก็ได้ไป เขาเรียกว่าในมีเรื่องประเด็นของการโกงเงินน้ำท่วมนะคะหรือว่าเอาเงินเนี่ยไปใช้ผิดประเภทนะคะก็ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับชุมพรยังไงเพราะว่านะคะหลายๆคนที่มีประเด็นนะคะที่เขาบอกว่าลูกเฟิร์สคนดังชุมพรมิจฉาชีพคราบนักบุญหรือเปล่าหลอกเอาเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะอาจารย์เบียร์ขวัญอุษามณีเกือบ 200,000 นะคะรายละเอียดเป็นแบบไหนยังไงนะคะประเด็นนี้ก็ต้องมีการชี้แจงนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ติดตามอาจารย์เบียร์แล้วก็นะคะกลุ่มของคนในสังคมนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผู้ที่มีความเกี่ยวข้องผู้ที่ถูกนะคะถูกบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีประเด็นมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นนะรายละเอียดเป็นยังไงมาบอกเขาเล่าเรื่องเช้านี้กันค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เมื่อวานนี้ก็เกิดเป็นประเด็นนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยคนตื่นธรรมเตรียมเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากรณีโดนแอบอ้างนะคะการเป็นจิตอาสาหลอกให้โอนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมนะคะจำนวน 149,000 บาททราบภายหลังค่ะว่าคนดังกล่าวเนี่ยได้เอาเงินไปเที่ยวผับโดยมีคนเห็นและถ่ายคลิปไว้ได้นอกจากนี้ยังมีคนดังเนี่ยโดนหลอกอีกหลายรายนะคะอาทิเช่นขวัญอุษามณีนะคะก็จำนวนเงิน 36,000 บาทเปิ้ลนาคอนจำนวน 20,000 บาทหลวงตาสินทรัพย์นะคะหรือว่าพระสิ้นคิดจำนวน 200,000 บาททั้งนี้อาจารย์เบียร์พร้อมด้วยขวัญอุษามณีเข้าแจ้งความในเวลาเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าบุคคลดังกล่าวนะตามที่อาจารย์เบียร์กล่าวอ้างมีพฤติกรรมดังกล่าวมีภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่ปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะมีฉายาที่รู้จักกันในวงการนะคะก็คือลูกเฟิร์สมีพฤติกรรมสุดแสบนะคะช่วงแรกๆได้อ้างตัวเป็นคนเขาเรียกทรงเจ้าร่างทรงนักบุญจนเป็นที่รู้จักกันทั่วในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงคดีติดตัวมีหมายจับความผิดหลอกลวงช่อโกงหลายท้องที่ในจังหวัดชุมพรปัจจุบันยังมีพฤติกรรมตะเวนหลอกลวงต้มตุ๋นชักชวนให้ทำบุญนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆไปทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็พอประเด็นนี้ออกมาสิ่งที่นะคะคนในจังหวัดชุมพรที่ได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วกันนะคะก็ออกมาโพสต์เยอะแยะเลยว่าฉันโดนไปเท่านั้นฉันโดนไปเท่านี้กรณีนั้นกรณีนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็แน่นอนนะคะทางผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เขาเรียกว่าในช่วงในห้วงเวลาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนะคะบุคคลที่นะคะทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังมันผลเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำล้วนๆเลยค่ะนะคะและยิ่งทำบนความเดือดร้อนของผู้อื่นอย่างเช่นเขาน้ำท่วมกันอยู่นะคะเจ จิตใจสาธารณะเป็นสิ่งที่ดีมากๆคนดีก็ควรชื่นชมแต่ถ้าคนไหนที่เขาเรียกว่าคราบดักบุญแต่ว่าภายหลังนี่คือเอาเงินโกงเงินหรือใดๆเหล่านี้นะคะไปใช้ในทางที่ไม่ชอบไม่ควรก็อะไรก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเงินที่เขาบริจาคมาเพื่อช่วยเหลือคลายความเดือดร้อนทุกร้อนให้กับผู้คนนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะในส่วนของรายละเอียดหรือความคืบหน้าต่อไปละกันนะคะเราในฐานะคนชุมพรแน่นอนค่ะพอมันมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นชุมพรเนาะทุกคนก็แน่นอนแล้วก็ผู้เสียหายเขาก็รวมตัวกันนะคะใครโดนอะไรไปยังไงเมื่อไหร่ยังไงเขาก็มีหลักถงหลักฐานก็เก็บรวมเอาไว้ค่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำไม่ดีต้องได้รับผลจากการกระทำค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาตรงนี้คุยข่าวกันแล้วก็รวมไปถึงนะคะอย่าลืมค่ะกิจกรรมดีๆของเราค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ค่ะเวลา 9:30 อบรมฟรีพร้อมประกวดแข่งขันณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยนะคะสนับสนุนโดยช่วงเวลาตรงนี้นะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆนะคะของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะนะคะแน่นอนค่ะก็ทุกเรื่องราวที่เป็นพลังและก็กำลังใจนะคะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการสนับสนุนโดยนายกโต้งนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพัฒนาสารงานต่อกองงานใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชุมพรค่ะปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละบาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนและ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างทกสเสือการเกษตรพะโต๊ะค่ะถนนเลิศอลัยยนต์อำเภอหลังสวนติดถนนเอเชียขาขึ้นกทมจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายาสีสุดพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดอำเภอหลังสวนในปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรี

บุรีลองแล้วจะติดใจจินดาเกษตรรวมทุนค่ะขออภัยนะคะ จินดาเกษตรรวมทุนค่ะสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรสอบถามโทร0775454341ชมรมชาวหลังสวนกทมโดยคุณธรงค์อุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทมดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทมและคุณประสงค์นุรักษ์นะคะเรื่องราวตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาดีๆขอบคุณด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่หนุ่มนะคะพี่มีแต่ให้มอบพี่อิดพี่แป้นแหลมทรายป้าแดงหน้าตลาดพี่ปรียานะคะแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยทิ้งท้ายไว้ในเบรกตรงนี้แล้วเดี๋ยวงานเพลงที่จะนำมาเคลียร์กันต่อเนื่องนะคะช่วงเบรกหน้ามอบไปกับทุกๆคนด้วยผ่านทางรายการรับฟังพร้อมๆกันแชร์ความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะ

0: ึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: วันของคุณชเวสคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
3: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: IMF World Bank 2026พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4คลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งและอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมถึงถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล10-20ตุลาคม2569เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการ

0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น ผิวสวยต้องโชว
9: ์ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
10: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดี
9: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็น

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซ่อง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซ่อง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซ่องนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้เมกิอาโต้3 in 1อ้อมเค็มรสชาติลงตัว
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
8: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: M-COT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

กันนะคะในช่วงเวลาเบรกที่2นะคะต้องบอกว่าฝนตกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ตกอยู่ตอนนี้เลยอ่ะก็ช่วงนี้นะคะเขาก็ประกาศเตือนอยู่แล้วนะคะเรื่องของฟ้าฝนนะคะที่จะมีเกณฑ์ที่ตกเยอะขึ้นนะคะจนถึงวันที่13เลยนะคะก็ฝนอยู่ในเกณฑ์ประมาณ60%ของพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางเรื่องการใช้ชีวิตระวังฟ้าด้วยนะคะฟ้าลั่นฟ้าและฟ้าผ่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคุณฟังด้วยความห่วงใยเริ่มต้นในเบรกที่2กันด้วยค่ะในช่วงของกระบอกออนแอร์ที่สำคัญนะคะก็เรียกได้ว่าพรุ่งนี้13ตุลาคมของทุกปีก็ตรงกับวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวต่างๆในการใช้ชีวิตของคนเรานะคะอย่างนุ่นเองนุ่นก็ยึดถือนะคะคำของพ่อนะคะที่พระองค์ท่านสอนพระองค์ท่านทรงทำให้เราดูตลอดนะคะตลอดมาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งน้ำท่วมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีคลิปในหลวงนะคะที่พระองค์ท่านน่ะก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเรารอไม่ได้นะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้เราต้องทำทันทีพระองค์ท่านก็จะสอนนะบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของทางด้านของน้ำท่วมนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระองค์ท่านก็จะเรียกประชุมทันทีแล้วณช่วงที่นะคะในหลวงอยู่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลตอนที่พระองค์ท่านประชวรพระองค์ท่านก็ใช้ห้องที่นะคะไม่สบายอยู่นะขณะนั้นนะเป็นห้องทรงงานค่ะคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะก็เรียกได้ว่ามันอยู่ในใจจริงๆนะคะเพราะนั้นสิ่งที่นะพ่ออยากเห็นลูกก็คือลูกมีชีวิตที่ดีเราทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดนะคะทำหน้าที่เราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนหน้าที่ของพ่อของแม่ลูกน้องเจ้านายพี่น้องหรือทุกคนที่มีหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่นั้นให้ดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองหนึ่งงานเพลงนี้จากป้าแดงขอมาป้าแดงหน้าอำเภอบอกว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราทุกๆคนนะคะก็จะได้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วพระองค์ท่านก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกินให้เราทุกๆคนอย่าลืมนะคะคำสอนของพ่อเนี่ยมีความหมายวันนี้พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ยังอยู่ในใจของเราแล้วก็มีคำสอนที่เราจะถือปฏิบัติเดินตามพ่อเนี่ยไม่เจ็บเลยสักวันนะคะต้นไม้ของพ่อมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะแฟนรายการอสมททุกคนนะคะมอปลาเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยเจ๊แป๋วอาหารตามสั่งพี่หนุ่มหมูสองดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกคนด้วยเพลงนี้ฟังทีไรก็อบอุ่นหัวใจทุกทีเพราะว่าเพลงนี้คือต้นไม้ของพ่อถ้าเราเปรียบเทียบต้นไม้เหมือนกับความปลอดภัยความร่มเย็นอยู่แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกปลอดภัยเนี่ยก็คงไม่เกินจริงนะคะเป็นสิ่งดีๆที่เรารู้สึกแบบนี้เสมอ

0: กับช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันมานะคะผ่านช่วงเวลาของรายการค่ะคุณผู้ฟังก็เตือนด้วยนะคะเช้านี้ก็จะมีเกณฑ์ฝนนะคะก็ตกช่วงนี้ปีนี้ก็คุยกันนะคะหลังไมค์ว่าเออปีนี้ฝนเยอะนะช่ำกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็บางครั้งก็เสียหายเหมือนถ้าเราอยู่ในช่วงของผลผลิตมังคุดเนี่ยนะคะนะมันก็แบบว่าใช่ไหมเข้ายางหมดเลยนะคะเป็นยางเป็นอะไรที่แบบมันยางเหลืองๆอ่ะหรือว่าเออนะเนื้อมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็เลยราคาก็จะตกต่ำไปนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เนี่ยเจอกับเรื่องของฝนถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ดีไม่มีเลยแรงก็ไม่ได้พอดีมีไหมฝนบอกใครได้บ้างเขียนหนังสือถึงใครได้บ้างครับฝนขาฝากไว้นะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยอ่ะมาเรื่องราวของสุขภาพชวนรู้เรื่องที่เราจะต้องดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครจะดูแลตัวเราได้ดีเท่าเราก็ย่อมไม่มีแน่นอนสิ่งสำคัญนะคะเขาเรียกว่ายิ่งกว่าโชคลาภก็คือการมีสุขภาพที่ดีนะคะบางคนเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราอาจจะทำช้าไปนะนะคะแต่ว่าเมื่อคิดได้อย่างนุ่นตอนนี้ก็คือแบบว่าจัดเวลาออกกำลังกายทุกวันถ้าไม่เจอฝนตกนะคะถ้าอยู่บ้านก็อาจจะเขาเรียกว่ายกตัวยกน้ำหนักอะนะคะเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อตอนเช้านี่ก็เรียบร้อยมาแล้วนะคะเหวี่ยงบ้างยกบ้างเพื่อให้เขาเรียกว่ามีกล้ามเนื้อเพื่อจะได้เป็นเตาเผาที่ดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมาชวนทุกคนรักตัวเองรักสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะคะจัดเจแบบปังๆหน่อยดีไหมคะนะไหนๆทานเจแล้วนะคะอันนี้4วันแล้วเนอะตั้งแต่วันที่9นุ่นทานแต่วันที่9แล้วก็หลายๆคนถามว่าพี่นุ่นทานครบไหมครบนะคะตั้งใจแล้วว่าทานก็คือทานจะไม่ได้แบบ3วันดี4วันทานอย่างนี้ไม่ได้ก็คือตั้งใจว่าทานก็คือทานนะคะมันอยู่ที่ใจล้วนๆแหละกินเจนะคะแบบจึ้งๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าของเจเนี่ยมันมีอะไรที่อร่อยป่อเปี๊ยะทอดบั่งของทอดของอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบชื่นใจใช่ไหมคะแต่เราก็เลือกค่ะทานได้นะของทอดไม่ผิดแต่ให้พอดีให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มผักหลากสีให้มากขึ้นนะคะเน้นต้มเน้นตุ๋นอะไรก็ว่าไปเน้นกากใหญ่แต่ดีอย่างนึงเนี่ยนุ่นทานเจ4วันแล้วนะคะคือดีตรงรู้สึกว่าเออเราขับถ่ายดีทุกวันเลยวันหนึ่งสองครั้งดีจังเลยซึ่งถ้าเราทานแบบมื้อปกติที่ไม่ใช่เจนะมันจะมีตระกูลเนื้อสัตว์เข้ามาเนื้อหมูอะไรต่างๆเหล่านี้มันทำให้เกิดการย่อยยากแล้วบางทีเอ๊ะสองวันไม่ถ่ายเริ่มไม่สบายใจสามวันไม่ถ่ายไม่ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะวันนั้นก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยให้เราเลือกข้าวกล้องแทนที่จะกินข้าวขาวนะคะเสริมโปรตีนให้พอเต้าหู้ถั่วธัญพืชก็ทานกินผลไม้ที่หวานน้อยนะคะไม่ใช่เจ๊จัดผลไม้เลยนะคะเราก็เลือกสีฝรั่งอย่างนี้แก้วมังกรอย่างนี้ชมพู่ตระกูลหวานน้อยนะคะไม่ใช่แบบลองกองเงาะมีปัญหานะคะช่วงนี้ลองกองเยอะเงาะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มหมดแล้วนะช่วงที่ผ่านมาบางคนต้องไปโรงพยาบาลเพราะนี่แหละปริมาณน้ำตาลสูงนั้นอยากฝากความเป็นห่วงตรงนี้ด้วยผ่านช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
2: ้ Prince วิรัติศิลป์โรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติศิลป์สอบถาม Call Center 0775425555 ID Line @wiratsin
0: ค่ะเรื่องราวของสุขภาพนะคะก็อย่าลืมเลือกโรงพยาบาลวิรศิลป์นะคะในเรื่องราวของการดูแลนะคะตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไข้หวัดยุงไข้หวัดใหญ่ใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือการรีเช็คสุขภาพตรวจสุขภาพตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้วันนี้ฝากถึงเรื่องตรวจสุขภาพตาค่ะเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนเตรียมพร้อมมองโลกด้วยความชัดเจนมั่นใจด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพตานะคะดูแลโดยคุณหมอเมธาวีแพทย์เฉพาะทางจักษุแพทย์ค่ะให้ตรวจด ดูแลคัดกรองนะคะสนใจนะคะแพ็กเกจตรวจสุขภาพตาค่ะจากปกติ 1,390 บาทราคาพิเศษโปรโมชั่น890บาทราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วสอบถามนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0775425 94ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยเดินทางพร้อมกันแชร์ความสุขกันตรงนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กันและกันเสมอค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebookอสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: ก็ฝากเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะกิจกรรมของอสมทชุมพรแล้วก็นะคะกิจกรรมดีๆที่เราเหมือนกับรวมนะคะส่งต่อผลงานดีๆนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทนะคะซึ่งก็ใครมีลูกๆหลานๆนะคะเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปภาคเรือไม่เกิน1นาทีค่ะส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจของอสมทชุมพรภายใน20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์นะคะสนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกทีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงเจ็ตสติกเกอร์ทุกชนิดศูนย์ถ่ายเอกสารสอบถามโทรได้0775812644ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมา2เสียง2สายหน้าใหม่กันนะคะพี่แดงขอเพลงของน้องสิงหาใช่ไหมคะลมว่าวมอบทุกเสียงทุกสายมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองผู้ช่วยเขาพี่หนุ่มหมู่สองแฟนรายการทุกๆคนเลยค่ะจากพี่แดง

0: นกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: มาจ่ะมาจ่ะน้ำใหม่กันนะคะ2เสียง2สาย0776415 67นะคะใครโทรติดขอเพลงมอบให้ใครก็จัดเลยอาสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจากไหนครับ
2: จากหมู่2การเงินครับ
1: หมู่2การเงินเหรอคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: วันนี้ฟังเพลงตูนพี่แซ่บสวง
1: อายาแซ่บสวงนะคะผีเซ่ไทยใครคะเพลงนี
2: ้ก็ให้สาวอีสาวเป็นเล่มไส้แล้วก็สาวอีพันไรแล้วก็ป้าแดงเป่าแดงนายะนาค่าด้วยแล้วก็สาวสี่ยางสายย่ามแล้วก็ถูกเกลี้ยงถูกไส้นะที่เขาหวังให้มาสั่งไปแต่ทีเจนิดๆนะ
1: โอเคได้เลยนะคะ
2: เซฟีเซตให้สายต่อไปด้วยนะ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณพี่นุ่มค่ะหวัดดีค่ะสายแรกพี่นุ่มหมู่สองค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะหวัดดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: หวัดดีครับจากไหนครับ
3: หนุ่มหมูฮอกครับผม
1: หนุ่มหมูฮอกนะคะหมูฮอกตอนนี้ฝนตกไหมคะ
3: ว่าร้านอย่างเดียว
1: โอ้ยสาบานกับใครไหวหรือเปล่า
3: ไม่ได้สาบานเนี่ยไม่ต้องกลัวกว่าอย่าป้า
1: หายถึงไม่สาบานก็กลัวนะเดี๋ยวถ้าฝาแหลฝาไรนี่อย่าเทียบไปยู่ใต้ต้นกล้วยใต้ต้นไม้ไม่ได้นะ
3: วันนี้ไม่ได้ค่าส่วนดี
1: ปลอดภัยงั้นโอเคพี่ออดฟังเพลงไรคะ
3: วันนี้เอาเพลงอกอุ่นๆนี
1: ่อกอุ่นๆของ
3: ได้ทุกเวอร์ชันเลย
1: ได้ทุกเวอร์ชันพิเศษให้กับ
3: ทุกเครื่องทุกสายเหมือนเดิม
1: โอเคเพิ่มเติมคือ
3: เหมือนเดิม
1: โอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้นะคะรอฟังขอบคุณหมาค่ะสวัสดีค่ะนะมุกดิฉันก็ไปเรื่อยๆนะคะ น่ารักมากๆวันนี้สองหนุ่มเลยนะคะหนุ่มหมู่สองกับหนุ่มหมู่หกโอเคจัดไปเลยนะคะสำหรับ2เสียง2สายค่ะก็เป็นการแบบขอเพลงแล้วก็แบ่งปันกันนะคะได้ฟังเลยมอบให้กันและกันน่ารักดีจังเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการพูดคุยช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับ2สายหน้าใหม่ของเราใครไม่ติดไม่เป็นไรพรุ่งนี้กดใหม่นะจ๊ะพรุ่งนี้วันหยุด บอกก่อนพรุ่งนี้วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะจ๊ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆกันนะคะเหมือนช่วงนี้นุ่นทานเจนะคะสิ่งใดๆที่ทำเป็นความดีความตั้งใจของเราเราก็นะได้ทำบุญทำสิ่งดีๆนะคะเพื่อที่จะนะมอบให้กับสิ่งที่เรารู้สึกว่านะคะทำไปเพื่อใครก็แล้วแต่ที่เรารักหรือคนที่ล่วงลับไปแล้วทุกๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังวันนั้นก็ทำสิ่งดีๆกันสบายใจสิ่งที่ได้รับเลยทันทีอ่ะไปฟังเพลงกัน2เสียง2สายขอบคุณมากๆค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง

2เสียง2สายนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอหน้าไมค์มานะคะจัดเลยให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังคะฝากประกาศหน่อยแล้วกันนะคะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะการประปาเขาบอกว่าให้สำรองน้ำนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา3ทุ่มไปจนถึงพรุ่งนี้ตีหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะสำรองน้ำเขาจะมีการแจ้งดำเนินการสำรวจหาท่อแตกค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมีตรงไหนบ้างอ้าวนะคะมีทางเข้าวัดบางลึกซอยนามอน2กับ3ถนนสายท่ากระดานนะคะชุมชนเคหะหนองส้มซอยวัดถ้ำหาดพันไกรถนนสายวัดสารลอยถึงแยกวัดวิหารตำบลบางลึกซอยหนองคล้าหาดพันไกรถนนแยกวัดวิหารเขาพังนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะคะสำรองน้ำกันจ้ะเดี๋ยวนะไม่มีน้ำใช้นะก็แจ้งประกาศมาด้วยนะคะจากการประปาก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะหนึ่งเรื่องราวตรงนี้เสิร์ฟกาแฟด่วนๆกาแฟดีๆสำหรับเราทุกคนเพิ่มความสดชื่นนะคะอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้ต้องลองกาแฟสูตรย่าหวานBlack Coffee Mixกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคค่ะ40ซองต่อห่อ219บาทBlack Coffee Mixไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักนะคะมีคอลลาเจนด้วยชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากคอฟฟี่ฟาร์มนะคะเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลเติมพลังดีๆคุมหุ่นด้วยผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216077753399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์คอฟฟี่ฟาร์มหรือเพจกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มไทยแลนด์ค่ะอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาตรงนี้กับความสุขนะคะที่แจกจ่ายแล้วก็มอบให้กับทุกคนด้วยค่ะอีกหนึ่งงานเพลงจากนะคะพี่อิทธิ์พนารายนะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะคุณฟังแล้วก็รวมไปถึงแฟนรายการที่น่ารักนะคะในส่วนของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคำสอนนะคะดีๆที่เราจดจำไว้เสมอคำสอนของพ่อที่เรายึดไว้ฝากไว้นะคะนะความเพียรพ่อบอกกับเราเสมอค่ะว่าการสร้างสรรค์ตนเองต้องใช้ความเพียรเสียสละและไม่ย่อท้อความพอดีพ่อก็บอกว่าการสร้างตัวเองและฐานะจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและไม่เกินกำลังความรู้ตนค่ะการรู้ตนเสมอจะทำให้คนนะคะเป็นคนที่มีระเบียบและทำงานต่างๆได้วันนี้ขอฝาก3คำสอนของพ่อนะคะที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในงานเพลงนี้จากพี่อิทธิ์พนารายบอกว่ามอบไปกับทุกๆคนด้วยนะคะนะคะพี่อิทธิ์พี่แป้นแหลมทรายพี่ปริยาพี่หนุ่มโม2นะคะแล้วก็รวมไปถึงหมอสนดีเจพี่โอและทุกๆคนที่รับฟังพร้อมๆกันตรงนี้ด้วยสำหรับงานเพลงที่ชื่อว่าภูมินจอมราชันนะคะ

แบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะส่งต่อกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะช่วงเวลาของเราที่แบ่งปันกันได้เพราะความสุขเนี่ยคือการได้แบ่งสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เติมกำลังใจให้กันเสมอเดี๋ยวกลับมานะคะหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพร้อมเคลียร์เพลงที่ค้างไว้

0: กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสัก1คันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร07-5111-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลโดยจากที่คาดการปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
0: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
10: เติ้นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเข้มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่เข้มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้

0: มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ครีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ

0: ปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
1: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไปเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร07

0: 64มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับงานเพลงดีๆเริ่มต้นในเบรกสุดท้ายนะคะส่งต่อเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเติมเต็มความสุขละกันนะคะวันนู้นว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงอยู่บ่อยๆเพราะว่าชีวิตคนเราเกิดมาทำไมล่ะคะถ้าเราไม่มีความสุขถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบ้างละค่ะวันที่มันทุกข์มันไม่ได้ดั่งใจมันผิดหวังนะคะบางครั้งเรื่องที่มันเกิดขึ้นบางครั้งคิดเล่นๆมันไม่ได้มาจากตัวเราเองก็มีนะทุกที่มาจากคนอื่นทุกที่มาจากเพื่อนทุกที่มาจากญาติมาจากพี่จากน้องจากครอบครัวใดๆก็แล้วแต่จากคนที่เรารักแต่รู้ไหมคะว่านะบางทีสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่เราจะต้องเจอมันก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่บางครั้งมีคนบอกเรามาก่อนหน้านี้แล้วว่าเออระวังอันนี้นี่แต่มันไม่เจอกับตัวเราเองเราก็อาจจะไม่อินเท่ากับสิ่งที่เราต้องเจอนะคะเพราะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจในทุกๆเรื่องเคลียร์เพลงกันก่อนงานเพลงตรงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายค่ะอยากฟังเพลงร้องไห้กับฉันสบายนะคะคุณผู้ฟังมอบทุกเสียงทุกสายด้วยพี่อิทธิ์พนารายณ์พี่หนุ่มหมูสองดีเจพี่โอแฟนรายการทุกๆคนเลยนะคะที่รับฟังผ่านช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะช่วงเวลาของกระตุกพรออนแอร์หลายๆคนเดินทางหลายๆคนทำงานอยู่ในสวนขับรถขับขี่ก็เป็นพลังใจดีๆให้กันนะคะ

าวงานเพลงดีๆนะคะตรงนี้ด้วยที่มอบนะคะทุกอย่างแหละค่ะคุณผู้ฟังมันไม่ได้ดั่งใจเราไปสักทุกเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องก็ดีบางเรื่องก็แหมมันไม่ถูกอกถูกใจบางวันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของอารมณ์เสมอๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมใกล้แล้วสำหรับงานแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีแห่พระแข่งเรือปีที่183ใช่ไหมชิงถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มแม่น้ำหลังสวนลุ่มน้ำหลังสวนแล้วก็นะคะของชาติประจำปี2569 22-31ตุลาคมนี้นะคะเพราะนั้นเตรียมความพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากถึงกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะอสมทชุมพร 90.75 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่0818955850ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็นะคะปีนี้โหสนุกนะคะเพราะว่าเป็นเค้าเรียกต้นตำรับเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อสักครู่พี่ปริยาขอเพลงนะคะแม่ย่านางแม่ย่านางนะคะมานะคะของกระท้อนค่ะบอกว่าขอมอบให้กับทีมที่กำลังแบบว่าไปเตรียมฟิตซ้อมไงซ้อมพายเรือนะคะทีมเพชรบูรพาของนาพยาด้วยนะคะนะส่งใจให้คนพายเรือตอนนี้ก็เขาเรียกว่าซ้อมซุ่มซ้อมนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญตอนที่นั่นเลยค่ะตอนขึ้นโคนนั่นแหละและความสามัคคีสำคัญมากเพราะทุกคนในเรือนะคะต้องเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะคะเป็นสิ่งที่แน่นอนเลยค่ะเราจะคว้าชัยคว้านะสิ่งต่างๆไปได้หรือไม่นะคะจะนำพาเรือนะคะไปถึงฝั่งได้หรือไม่ขึ้นโคนนะคะนะชนะได้หรือไม่ต้องรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำงานเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายแฟนรายการที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะติดตามรับฟังผ่านทาง 90.5 และ 104.5 กันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามรายการเพลงรักจากเพศัตค่ะดีเจพี่โอนะคะแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกต่อเนื่องเลยหนักบ้างเบาบ้างกันไปขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะพรุ่งนี้วันหยุดวันนวมินทรมหาราชเจอกันนะคะคุณผู้ฟังคะลากันไปก่อนพบกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดย DJ โอนฤมล
7: ซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศัตบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะยามสายๆนะคะในช่วงนี้ค่ะเพลงรักจากเพศศาสตร์ค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่เช่นเดิมนะคะเดโอนรุมนค่ะ Mcord Radio Network อสมทชุมพร2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟัง 90.75 และ 104.75 นะคะวันนี้ก็วันจันทร์คุณผู้ฟังจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างบางพื้นที่นะคะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ํากันเลยใช่มั้ยคะบางพื้นที่นี่ก็เรียกว่าเช้าเนี่ยอาจจะมีหมอกบางๆจางๆมาด้วยเนาะคุณผู้ฟังสภาพอากาศบ้านเราในพื้นที่ของชุมพรยังต้องเฝ้าระวังอีกวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะมีบางพื้นที่ค่ะที่เจอฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะด้วยความห่วงใยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันเอาไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะด้วยความห่วงใยจากช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้ค่ะเพลงรักจากเพศศาสตร์นะคะและที่สำคัญค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจนะคะเลิกซ่อนผิวหมองๆค่ะได้เวลาแปล่งประกายกันแล้วนะคะวันนี้เพียงคุณหยิบโลชั่นเพศศาสตร์ค่ะมาปลดล็อกนะคะผิวหมองๆคุณค่ะแล้วใช้อย่างต่อเนื่องนะทาอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังผิวจะสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกแน่นอนนะคะบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าชุดเก่งนะคะหรือว่าชุดที่แบบเอาไปซ่อนเอาไว้คุณผู้ฟังนะจะได้แบบหยิบมาใส่ได้แบบมั่นอกมั่นใจนะคะเมื่อคุณใช้โลชั่นเพศัตนะคะ Body Whitening Lotion ค่ะแล้วก็วันนี้เปิดรายการกันไปด้วยเพลงแผลใหม่ของคุณหมิวรัชดาพรนะคะน่าจะถูกอกถูกใจละเพลงนี้นะมาแรงมากๆเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้มาละ2สายค่ะสายแรกจากพี่มีบุญนะคะอยากฟังเพลงของวงลูกคลักนะเพลงหนุ่มไก่เดือนนี่ไม่มีนะมีแต่ไก่แจ้ได้ไหมคะนะบอกว่าเพลงอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวโอเลือกให้ละกันค่ะบอกว่ามอบให้น้องวันเพ็ญขุนกระทิงด้วยเบาเล็กนะคะ

0: แล้วก็เบานันด้วยส่วนสายที่2ค่ะมาจากแหลมทรายนะคะพี่แป้นค่ะขอเพลงโอ้ดวงใจของคุณเมธิชานะคะเดี๋ยวเราก็เปิดให้คุณได้ฟังกันไปเรื่อยๆตามคำแนะนำคุณผู้ฟังแล้วก็อยากฟังเพลงไหนเนี่ยรีบทักทายกันมาได้เลยค่ะ077-641-567นะคะ077-641-567นะคะช่วงเวลาดีๆของเราในช่วงนี้นั่นเองค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: จัดเพลงนี้ให้แทนนะไม่ว่ากันนะคะพี่มีบุญคะคุณผู้ฟังนะได้ฟังเพลงก็เป็นจังหวะแบบยังไงล่ะให้รู้สึกคึกคักกระชุ่มกระชวยกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังกลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีๆค่ะที่จะต้องมาบอกต่อนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะแนะนำค่ะให้คุณได้ใช้แล้วก็ของมันต้องมีนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงคุณภาพที่บอกปากต่อปากกันแล้วบอกต่อๆกันมาเนี่ยทุกบ้านต้องมีเนี่ยต้องยกให้นี่เลยค่ะโลชั่นเภสัชนะคะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อค่ะในเรื่องของการช่วยปรับผิวที่ดูหมองๆไม่สดใสนะคะให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่านะคะหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วจะใช้สูตรไหนดีเขามีหลายสูตรใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าดีทุกสูตรดีทุกสีนะคะเขามีวิตามิน B3 ค่ะที่ช่วยอัพผิวสว่างใสนะคะแล้วก็สารสกัดพรีเมียมตัวดีๆตัวเด็ดๆนำเข้าทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นนะคะอัลฟาอัลบูตินค่ะจากอเมริกาเลดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีนะคะใช้แล้วค่ะรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นขวดสีชมพูอ่อนนะคะสูตรอัลฟาอัลบูตินค่ะอันนี้สูตรสีเขียวนะคะแล้วก็สูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าแล้วก็ยังมีสูตรปรับปรุงใหม่นะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple นั่นเองค่ะเร่งผิวสว่างแบบคุณ2นะคะต้องลองเองคุณผู้ฟังนะวันนี้ฝากกันเอาไว้ในใจด้วยค่ะแล้วก็หาซื้อกันได้นะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านของคุณได้เลยค่ะกับโลชั่นเภสัชนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้บอกต่อๆกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะ
1: ซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

งานเพลงตามคำแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้นะคะจากพี่แป้นค่ะพี่แป้นหมู่สามแหลมทรายโอ้ดวงใจนะคะเห็นบอกว่าคุณเมธิชาเนี่ยเป็นทั้ง อะไรนะดีเจเป็นครูเป็นนักร้องนะคะเนี่ยพอเราได้ฟังใช่ไหมแล้วก็ได้รู้จักนะบางคนเนี่ยทำหลายอย่างมากๆเลยคุณผู้ฟังเรียกว่ามีความสามารถเนี่ยนะคะแบบรอบตัวกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มาในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารเดี๋ยวพูดคุยกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเพลงค่ะจากพี่อิดรักขาวแหมนานๆจะมานะช่วงนี้บอกว่ามังคุดใกล้หมดแล้วแต่ว่าพักก่อนเพราะว่าฝนตกนะต้องระมัดระวังนะคะก็ให้กำลังใจละค่ะพี่น้องชาวสวนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้บอกว่าเรื่องข่าวที่จะมาคุยกันคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการเปิดเงินรางวัลนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026นะคะเพราะว่าเสร็จสิ้นกันไปอย่างเป็นทางการแล้วก็มีกีฬานะคะที่ได้รับเงินรางวัลเนี่ยสูงสุดมากสุดเนี่ย10อันดับนะคะอันดับ1เนี่ยเขาบอกว่าตะก้อค่ะรับไป 68.8 ล้านบาทนะกรีฑา 27.75 ล้านบาทอีสปอร์ต 23.25 ล้านบาทเทคบอลรับ18ล้านบาทนะคะวอลเลย์บอลค่ะรับ 14.4 ล้านบาทขี่ม้า 13.5 ล้านบาทนะคะแล้วก็อันดับ7เนี่ยกีฬาทางน้ำรับไป 10.5 ล้านบาทอันดับ8แบดมินตันรับ10ล้านบาทนะคะอันดับ9นี่เรือใบค่ะรับ9ล้านบาทอันดับ10นะคะกาบัดดี้รับ 8.4 ล้านบาทซึ่งกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยเขาได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยไม่ได้เท่ากันนะคะบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมกีฬาชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยก็ได้รับเหรียญทองอ่ะเหรียญน้อยนะคะทำไมยอดเงินสูงก็บอกว่าเหตุผลที่ยอดเงินรางวัลรวมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญทองเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะเงินที่ประกาศเนี่ยรวมทั้งส่วนของนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือกีฬาประเภททีมเนี่ยมีนักกีฬาหลายคนร่วมกันสร้างผลงานหากจัดสรรเงินก็ต้องคิดตามสิทธิ์ของผู้ที่รับแต่ละรายนะคะจำนวนผู้รับเงินก็อาจจะส่งผลต่อยอดรวมได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังก็เขาบอกว่าที่สะดุดตาก็คือตะก้อเนาะคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินแต่ว่ารับเงินรวมถึง 68.8 ล้านบาทเนี่ยเนาะแต่ว่าเทคบอลเนี่ยได้3เหรียญทองแต่ว่าได้รับเงินเนี่ย18ล้านบาทนะแต่ว่ากีฬากรีฑาค่ะกรีฑา3เหรียญทองรับเงิน 27.75 ล้านบาทเขาก็เอาข้อมูลตรงเนี้ยนะมาชี้แจงให้ได้รับทราบกันนะคุณผู้ฟังก็อ่ะเป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะคะก็นำมาคุยนำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของผิวพรรณนะอันนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังเนาะผิวเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะดูแลผิววันนี้ค่ะอย่าลืมนะผิวสวยค่ะก็มั่นใจใช่ไหมคะสามารถที่จะอวดใครก็ได้โชว์ผิวได้อย่างมั่นใจนะคะเมื่อคุณใช้โลชั่นเภสัชกันอย่างต่อเนื่องนะคะอัพผิวสวยกันต่อเลยค่ะเพราะว่าโลชั่นเภสัชนี้นะคะนอกจากจะปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วค่ะจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะจางลงด้วยแล้วก็ถ้าใช้แบบต่อเนื่องนะผิวก็จะยิ่งเนียนใสอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะค่ะนะดังนั้นเนี่ยพูดอย่างเดียวบอกอย่างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องไปหาซื้อมาติดบ้านกันเอาไว้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญใช้ได้นะคะกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะนะใช้อย่างต่อเนื่องออร่ามาเต็มอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มั่นใจเกินร้อยนะคะอยากจะแนะนำค่ะว่าของมันต้องมีกับโลชั่นเภสัชนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะอันนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็ดูจากเรื่องของเวลาแล้วมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะมีเพลงตามคำแนะนำด้วยนะคะเดี๋ยวจัดส่งท้ายเพลงนี้ค่ะให้ได้ฟังกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันต่อค่ะโอ้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันใหม่นะในช่วงบ่ายนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันมากๆนะคะขับรถขับราด้วยความระมัดระวังนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนละกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104

0: 1.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภแต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทองหนึ่งอ่างทองสองเพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทันทีเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมเนปาลซัดหมู่บ้านและสะพานเสียหายทางการเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีอินวันหอมแคมรสชาติลงตัว
6: เอาละครับตอนนี้ขอไปเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร0775410068ทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413711และทกสชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่าย

0: 3895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแทนทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณภัทรพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: shop is right. Fresh. Yeah. King shop is right. King shop is right. ไม่สไตล์ซ่าเข้ากับทีสไตล์ทัฟทีลองเลย
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟโซดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาว

0: งชันสวีปส์คราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
5: เริ่มแล้วประชุม IMF ธนาคารโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมทซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซสชั่นแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship SmallAI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMFสำหรับพื้นปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายกคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือในงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการ Stand by ไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
0: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนัก3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5 ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเคลื่อนเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40 ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดขาวน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77 ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณ2 ทุ่มทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71 ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะ

0: ที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยศาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
1: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านโผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มี

0: หลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4 โมงเย็นของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ทุกที่แค่มีแอป M-Con Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Con HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Con News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Con Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คและก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็น

0: พื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะคราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทั้งกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแม้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
0: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอ้ามภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อ้ามทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะและก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองและก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคล และก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อัมในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะไปประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
0: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการห หารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสม

0: ผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายพลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายพลิตบอกว่าไม่มีครับ
1: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองแขวงไชยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงคาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมณฑาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเชื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้งสองประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจ

0: จะกำลังแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะ12:30 น.นะคะถึง13:00 น.นะคะอสมทพัทลุงแม่ขายดิฉันกฤษณิภา นิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งพัทลุงนะคะก็ได้มีการจัดงานบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะส่งเสริมศิลปะพันไม้แล้วก็ควบคู่กับกิจกรรมการกุศลนะคะซึ่งได้รวมเครือข่ายนะคะสำหรับคนที่รักบอนไซนะคะส่งเสริมศิลปะการเลี้ยงแล้วก็จัดแต่งพันไม้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะจากธรรมชาติควบคู่กิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านควนดินสออำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบอนไซโดยมีนายสิริศักดิ์เกื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินสอได้ในนามของคณะกรรมการจัดงานนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนายอำเภอศรีนครินทร์นายวรสเทิดวีรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต2และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งนิทรรศการจัดแสดงพันไม้การประกวดบอนไซการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ดูแลรักษากิจกรรมแคมปิ้งและการแสดงดนตรีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนให้แก่ผู้เข้าร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนบ้านควนดินสอชมรมบอนไซพัทลุงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศิลปะบอนไซให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์นะคะตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้รักธรรมชาติและพันไม้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในสังคมนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมต้องบอกว่าเป็นงานบุญนะคะเมื่อวานนี้กับวันศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งพัทลุงเองก็จัดยิ่งใหญ่นะคะที่วัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่27ด้วยกันนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจนะคะเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปตามความเชื่อที่ว่าตั้งแต่แรม1จนถึงแรม15ค่ำเดือน10นะคะเป็นวันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและบรรพชนที่

ที่ล่วงลับและตกในอบายภูมิหรือที่เรียกกันว่าเปรตนะคะหรือเปรตชนนะคะที่ได้รับอนุญาตจากพญายมให้มาพบกับลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์นะคะบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการทำอาหารคาวหวานทำบุญเลี้ยงรับตายายในวันแรม1ค่ำและเลี้ยงส่งตายายในวันแรม15ค่ำนะคะซึ่งเรียกกันว่าวันส่งเปรตนะคะหรือว่าวันส่งตายายโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่รับนะคะของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะคะการแข่งขันเป็นปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ยังได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวนะคะที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นมีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะคะไปตอนที่จังหวัดตรังนะคะส่งข่าวมาโดยดีเจบีนะคะจากอสมทตรังนะคะในเรื่องของการเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะยิ่งใหญ่แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็โดยมีนายทรงกรดนะคะสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังนะคะตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีมหาทานแสงศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวนะคะคอลเลกชันแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็เมืองตรังนะคะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานความเชื่อศรัทธาการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักกันด้วยนำมาซึ่งความสุขความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา10วัน10คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังนะคะเช่นพิธีขบวนเหรียญองค์ศักดิ์สิทธิ์ของออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างพิธีข้ามสะพานสะดอกเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจโดยทั่วกันนะคะไปต่อกันที่ยังมีบรรยากาศนะคะในส่วนของถือศีลนะคะกินผักกันด้วยไปต่อที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะดีเจเจ้าป้านะคะส่งเข้ามานะคะเป็นส่งข่าวมานะคะเป็นบรรยากาศนะคะในส่วนพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจัดบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะคะนายสัจใจนินวิเชียนประธานชมรมจังหวัดระนองนะคะซึ่งการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะคะเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินผักละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ลดละเลิกอบายมุขตลอดจนร่วมการสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดระนองให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ
จในพื้นที่นะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์การถือศีลการลดละเลิกอบายมุขเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความศรัทธาความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดระนองนะคะที่ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างจังหวัดระนองนะคะชมรมอ่ามจังหวัดระนองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมชนขออภัยนะคะสำนักงานชุมพรระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่นะคะนับเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดจนต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามสร้างบุญกุศลและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไปดูยังมีอีกจังหวัดหนึ่งนะคะยังคงเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยดีเจกระเพราจากอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะคะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจัดในส่วนของขบวนนะคะเมื่อวานนี้วันที่11ตุลาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่บริเวณลานสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีปี2569นะคะซึ่งประเพณีนะคะก็มีความสำคัญแล้วก็สะท้อนถึงคุณธรรมตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมารู้นวัตกรรมภูมิปัญญาและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยพิธีลั่นกลองเปิดงานพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ซึ่งตั้งขบวนจากหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเคลื่อนผ่านเส้นทางในตัวเมืองจนถึงบริเวณหอนาฬิกานะคะท่าเรือเกาะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมรับชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามพร้อมทั้งได้กราบไหว้ขอเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเส้นทางนะคะโดยได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกการจราจรนะคะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ฝากเข้ามานะคะจากดีเจกระเพรานะคะในส่วนของเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะงานบุญต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเทศกาลงานชักพระทอดผ้าป่านะคะซึ่งขณะนี้เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะต้นเทียนพรรษาวัดสีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคในงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือนะคะด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์นะคะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมรับชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาและร่วมให้กำลังใจทีมช่างทำเทียนได้ณวัด
พัฒนารามวัดหลวงพ่อพัดนะคะ23-31ตุลาคมนี้ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานี27ตุลาคมนะคะชมความสวยงามของขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า100ลำนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานบุญเยอะมากนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะสัตว์เดือน10แล้วก็ต่อด้วยเทศกาลกินเจแล้วก็ซักพระทอดพระป่านะคะก็

0: พื้นที่นะคะในส่วนภาคใต้นะคะกิจกรรมประเพณีของภาคใต้นะคะก็จะต่อเนื่องในหลายจังหวัดกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแต่ละพื้นที่นะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นประเพณีเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไปต่อกันที่ข่าวอื่นกันบ้างนะคะข่าวอื่นนะคะที่จังหวัดกระบี่ละกันนะคะกระบี่ค่ะได้มีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะต่อเนื่องซึ่งนายกได้ย้ำนะคะจังหวัดอปท.อำเภอนะคะก็ให้เร่งรัดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยากำชับนะคะต้องดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดพร้อมสั่งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะเช้านี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมปลายพญาชั้น2ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโอกาสนี้นะคะนายอนุทินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะเดียวกันนะคะได้เน้นย้ำจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วพร้อมกำชับว่าต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุดขณะที่การใช้ภาษาในการสื่อสารจะต้องเข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุสื่อสารให้ประชาชนเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำทำให้น้ำมีที่ไปโดยกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำคลองลำน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยดีเจโอนันทวัฒน์นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังตกหล่นนะคะในส่วนของเทศกาลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมจีนเสริมสิริมงคลและความสามัคคีในชุมชนนะคะโดยนายเทียนชัยจูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569นะคะที่ชุมพรนะคะก็จะมีพิธียกเสาตะเกียงโรงเจรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลผู้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงมูลนิธินะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะและประชาชนร่วมถือศีลกินเจนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่ชุมพรอีกหนึ่งข่าวนะคะที่พาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางรุจิราคลี่บำรุงหัวหน้าสำนักงานช่างตวงวัดสาขาชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ตลาดสดหมอพนัสจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบอาหารสดและสินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะประจำปี2569พร้อมกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่างเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้องสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาเจ้าหน้าที่นะคะได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนเปิดเผยข้อมูลราคาให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดสินใจซื้อและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการค้าและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจทั้งนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจพร้อมกำกับดูแลการแสดงราคาสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีสินค้า ฟ้าเพียงพอต่อความต้องการตลอดช่วงเทศกาลกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกลอนสดเยาวชนนะคะเวทีกลอนเดือน10การประกวดการแข่งขันโนราเพลงบอกหนังตะลุงทอล์กโชว์และหนังตะลุงเยาวชนโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดำรงพันธ์ใจห้าววีระพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นการเงินและบัญชี10โทดร.กฤตกรทองนอกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัสดุอาจารย์วาทีทรัพย์สินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์ สิริพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาจารย์บุญเสริมแก้วพรหมประธานสำนักกวีน้อยเมืองนครพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งสำหรับการประกวดดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย5กิจกรรมอาทิการประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชนการประกวดแข่งขันโนราการแข่งขันเพลงบอกการแข่งขันหนังตะลุงทอล์กโชว์การแข่งขันหนังตะลุงเยาวชนสำหรับเวทีกลอนเดือน10ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2511จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา58ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถด้านการเขียนบทร้อยกลองตลอดจนส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางภาษาวรรณศิลป์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และถือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแสดงออกทางภาษาและวรรณศิลป์ที่เก่าแก่และมีคุณค่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปต่อกันที่เดี๋ยวนะคะไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569พร้อมด้วยนางปวินริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนะคะและประธานแม่บ้านมหาดไทยนะคะซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16:00 น.ด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวราชสุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งต่อเทียนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะไปที่เบตงกันบ้างนะคะเบตงจังหวัดยะลานะคะนายกิตติพักชวาลาในด่านศุลกากรเบตงนะคะได้มีการนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสัมปสามิตสาขาเบตงตำรวจตระเวนชายแดนที่444และกองร้อยป้องกันชายแดนที่2กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเข้าตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะผลการตรวจค้นพบบุหรี่ผลิตจากต่างประเทศจำนวน 1,300 มวลและน้ำมันเชื้อเพลิงอีก500ลิตรนะคะทั้งหมดไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรไม่มีใบเสร็จชำระภาษีไม่มีหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องรวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระรวมกันแล้วกว่า 30,000 บาททั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560นะคะและพระราชบัญญัติสรรพสามิตปี2560ด่านศุลกากรนะคะเบตงก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงเข้มงวดตรวจตราและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่าง ต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ที่สำนักงานด่านศุลกากรเบตงนะคะไปดูการเตรียมพร้อมนะคะที่จังหวัดยะลานะคะยังคงอยู่บนที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยนะคะชกทพ47ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะหากเกิดภัยพิบัติหน่วยเฉพาะกิจนะคะกรมฐานพรานที่47โดยกองร้อยฐานพรานที่4704ร่วมกับนายรอซารีปูโรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโรงนายประกรณ์สุรคำแหงปลัดตำบลปูโรงนายปฏิพานเฮงบารูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลงนายอาหามะสัตแต่กำนันตำบลปูโรงสมาชิกอาสาป้องกันและระงับอัคคีภัยเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมกันดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปูโรงหมู่ที่3ตำบลตะเลาะปานะตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความอุ่นใจและเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตทุกหน่วยงานจะพร้อมเพรียงกันเคียงข้างเพื่อความปลอดภัยและความสุขของพี่น้องประชาชนนะคะมาต่อในข่าวสุดท้ายนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วกันนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโรงเรียนวัดนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการจัดงานคืนสู่เยาว์สังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหม่อมศรีฉลองครบรอบ99ปีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนะคะ99ปีแห่งความผูกพันสืบสานตำนานสู่รุ่นหลังเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้กลับมาพบปะสานสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนักเรียนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองนะคะณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีนะคะซึ่งช่วงเช้าก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งย้อนวันหวานนะคะรันฟอร์คิดระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความประทับใจสิทธิ์เก่าต่างทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนความทรงจำในวัยเรียนพร้อมร่วมสังสรรค์นะคะภายใต้แนวคิดชวนกลับบ้านเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็การจัดงานในครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหมอศรีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะคะวาระครบรอบ99ปีของสถานศึกษาสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่านะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่งต่อความผูกพันและความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะหมดข่าวแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุเครือข่ายนะคะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะคะขอบคุณนักจัดรายการนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากย้ำกันนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่จะส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้เลยตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทั้งนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะโกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขัง1จุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทางนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8 นาฬิกาวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
5: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
6: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
5: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
7: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
8: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
6: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
8: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
9: ให้รางวัลทุกวันของคุณชเวสคราฟซูดารสมะนาวใหม่รสลิ้นจี่ซากุระและรสมะนาวอัญชันชเวสคราฟซูดาคราฟความเฟรชให้คุณมีเทส
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วง อสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน
11: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: ก็ทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะก็ติดตามรับฟังกันค่ะทาง2คลื่นความถี่นะคะอสมทชุมพรที่ 90.75 และ 104.75 ค่ะครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเรานะคะเจอกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์แล้วค่ะคุณผู้ฟังจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569นะคะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะมารายงานพูดคุยกันนะคะซึ่งในช่วงแรกวันนี้ค่ะในส่วนของประเด็นข่าว News and Talk นะคะมีเรื่องราวอะไรค่ะที่จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราติดตามกันเลยค่ะ
1: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: เอาล่ะค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะประเด็นข่าวในช่วงของ News and Talk ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับคุณจุฑารัตน์แพวงจีนนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษค่ะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรสวัสดีค่ะค่ะทักทายกันนะคะขออนุญาตเรียกพี่จี๊ดค่ะ
2: ค่ะ

0: ็เป็นอีกหนึ่งครั้งเป็นหนึ่งโอกาสนะคะที่เราได้มาพูดคุยกันสำหรับเรื่องราวของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ที่มาที่ไปต้องเท้าความให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนึงเพราะบางคนบอกเอ๊ชื่อนี้คุ้นๆเคยได้ยินนะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ค่ะโครงการนี้นะคะก็ทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่4นะคะก็กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะเป็นโครงการที่คัดเลือกหรือว่ารวบรวมเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเป็นอาหารที่กำลังจะเลือนหายไปแล้วก็เราได้มานำมาคัดเลือกแล้วก็มาประชาสัมพันธ์นะคะมาต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นหลังนะคะได้สืบสานแล้วก็ได้พัฒนาเมนูนี้ต่อไปนะคะคืออันแรกที่จังหวัดชุมพรได้คัดเลือกนะคะก็เป็นเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะที่ส่งไปให้กระทรวงคัดเลือกก็จะมีปลากระเบนผัดหวานนะคะแล้วก็น้ำพริกมะอึกนะคะซึ่งเป็นเมนูที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้คัดเลือกแล้วก็ให้ประชาชนร่วมโหวตจากตามเมนูนี้นะคะก็ที่ผ่านมาก็ได้โหวตเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือกแล้วนะคะเป็นเมนูหัวปลีทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะซึ่งคัดเลือกมาเป็น1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพรนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ตอนนี้ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นแล้วก็ให้คนในชุมพรได้รู้จักกันโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรก็ได้ให้ทานในที่ประชุมกรมการจังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นที่สนใจของหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่เข้าประชุมในวันนั้นแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตอนนี้ได้ออกไปที่กรุงเทพมหานครนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งได้จัดกิจกรรมมหกรรมเมนูวัฒนธรรมมหกรรมวัฒนธรรมอาหารถิ่นนะคะที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็ประชาชนทั้งหมด77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะ
0: คะ
1: ก็แต่ละจังหวัดก็มีเมนูเด็ดๆทั้งนั้นนะคะก็ได้ไปชิมนะคะแต่เมนูของจังหวัดชุมพรก็ไม่แพ้ใครนะคะก็ทุกบูธทุกเมตรทุกจังหวัดได้มีการเอ่ยถึงเมนูทอดมันหัวปลีของจังหวัดชุมพรนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขายดีมากนะคะซึ่งเอาไปแล้วเอาไปทั้งหมดประมาณ75กิโลกรัม
0: เห็นว่าไม่พอขาย
1: ไม่พอขายค่ะ
0: อืมค่ะ
1: มาช่วงหลังก็มีคนมาจะซื้อแต่ว่ามันหมดนะคะก็คิดว่าต่อไปเนี่ยคือเป็นเมนูที่คนที่จะมาเที่ยวชุมพรก็จะแวะหาที่ต้นตำรับก็คือร้านของบ้านผู้ใหญ่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่ายางค่ะแต่ว่าเมนูอาหารนี้เทศบาลตำบลท่ายางเป็นผู้เสนอนะคะในการคัดเลือกครั้งแรกค่ะ
0: ค่ะนะคะโอ้โหนี่เป็นที่มาที่ไปของปีนี้นะคะปีที่4แล้วได้รับการโหวตจากพี่น้องประชาชนนะคะมีไป3เมนู
1: 3เมนู
0: ค่ะเหมือนที่พี่จีบอกก็คือน้ำพริกมะอึกนะคะปลากระเบนผัดหวานแล้วก็ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูอันนี้ได้รับการโหวตเป็นอันดับหนึ่งของชุมพร
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วที่นำเสนอเนี่ยก็คือทางเทศบาลตำบลท่ายาง
1: นะคะเป็นผู้นำเสนอ
0: ค่ะแล้วก็ร้านบ้านผู้ใหญ่ใช่ไหม
1: คะ
0: เป็นร้านอาหาร
1: ต้นตำรับ
0: ต้นตำรับเนี่ยเขาก็มีการสาธิตโชว์ให้ดูทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเมนูนี้เอ๊ะทอดมันเนี่ยหมายถึงทอดมันปลาของเราที่เรากินทั่วๆไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบไหนยังไงคะ
1: ที่ขึ้นชื่อนะคะก็เป็นทอดมันหัวปลีตรงนี้ก็คือใส่ปลา
0: ค่ะกับเครื่องแกง
1: ปลาที่สำคัญก็คือปลา
0: เขาก็คือใช้ปลาในพื้นที่ในพื้นถิ่นของชุมพรเราหรือเปล่าคะเป็นปลาอะไรคะปลาอินทรี
1: ปลาอินทรีค่ะโทษที
0: ปลาอินทรีเนาะราคาแพงนะปลาอินทรี
2: แล้วก็ซิกเนเจอร์ค่ะปลีจะต้องเป็นหัวปลีจาก
1: กล้วยน้ำว้า
0: หัวปลีกล้วยน้ำว้านะคะให้ดีเนี่ยก็คือท่ากล้วยท่ายางด้วย
1: ใช
0: ่ไหมคะเพราะขึ้นชื่อนะเพราะสวนโอก็อยู่ที่ท่ายางนี่แหละนะดังนั้นเนี่ยหัวปลีสมัยก่อนไม่ค่อยมีค่าไม่ค่อยมีราคาแต่ตอนนี้คิดว่าพอเมนูนี้เนี่ยเป็นที
2: ่
0: เผยแพร่แล้วใช่ไหมคะน่าจะได้ราคามากขึ้น
2: เวลาเพิ่มมากข
1: ึ้
2: น
1: ใช่แล้วก็เวลาที่ทำไมถึงมันอร่อย
0: ค่ะ
1: นะคะเมื่อเนื้อทอดมันเนี่ยมันเหนียว ทอดกับทำกับปลาอินทรีย์แต่แล้วเมื่อเราใส่หัวปลีกับเนื้อปูเข้าไปเนี่ยหัวปลีทำให้มีรสชาติที่หวานเมื่อมันสุกแล้วมันจะหวานแต่ว่าถ้าดิบๆจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแต่พอสุกเนี่ยจะหวานแล้วก็จะเวลากินก็จะมีความหนึบๆนะคะเพราะการทอดทำทอดมันเนี่ยอย่าทำให้บางเกินให้มีความหนาทั้งนิดนึงเพราะเวลาทอดข้างนอกเหลืองข้างในก็จะสุกเหนียวแล้วก็มีความนุ่มของหัวปลีด้วย
0: ค่ะทีนี้พอพูดถึงทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูแล้วเจ้าของต้นตำรับเนี่ยเขาบอกวิธีไหมคะมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้าง
1: บอกทั้งหมดค่ะ
0: บอกหมดเลย
1: ทั้งเครื่องแกงทั้งปลาอินทรีทั้งเนื้อปูนะคะแกะเป็นเนื้อปูออกมาแล้วก็ใส่หัวปลีเข้าไปวิธีการทำหัวปลีเราไม่ได้เอาตัวนมใช้แต่กาบใช้แต่กาบของหัวปลี
0: แล้วก็คือซอย
1: ไม่ให้เล็กเกิน
0: ไม่ให้เล็กเกิน
1: ให้มีความหนาสักประมาณเกือบครึ่งเซนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วก็คือเอาเครื่องแกงเอาเนื้อปลานะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เนื้อปูนี่เดี๋ยวใส่ทีหลัง
1: ใส่ทีหลัง
0: แล้วก็หัวปลีรวมส่วนผสมทั้งหมด
1: ค่ะ
0: เข้าด้วยกันแล้วเนื้อปูใส่ตอนไหนคะ
1: ใส่ตอนพร้อมกับหัวปลีทีหลัง
0: อ๋อ
1: เวลาทำจะทำเครื่องแกงใส่ปลาคลุกเคล้าให้เข้ากันอาจจะใส่ถั่วฝักยาวเท่านิดนึงอย่าใส่มากนะคะ
0: ให้มีสีสันหน่อย
1: แล้วก็ทำให้เหนียว
0: ค่ะ
1: หรือว่าตำนะคะตำหรือบดให้จนเหนียวเสร็จแล้วเมื่อเราจะกินแต่ละครั้งเนี่ยเราก็เอาหัวปลีกับเนื้อปูใส่เข้าไปทีหลังแล้วก็นำไปทอด
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าเนื้อปูบางครั้งถ้าเราใส่ไว้นานมันจะมีความทำให้มี
0: กลิ่น
1: มีกลิ่น
0: ค่ะนะแล้วก็คือเอามาแยกใส่ทีหลังพอได้ส่วนผสมทั้งหมดนี้แล้วก็ไปทอด
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะก็คือมันจะมีความพิเศษว่าจากกินทอดมันปลาปกติแต่ตอนนี้มีทั้งเนื้อปูมีทั้งหัวปลี
1: ค่ะมันจะมีความกรุบกรุบ
0: ค่ะดังนั้นอ่ะพอพูดถึงตรงนี้แล้วบางคนบอกอยากกินแล้วนะคะ
1: แต่ต้องทำอาจารย์ก่อนนะคะ
0: อ๋อต้องมีอาจารย์ด้วยก็คือ
1: ด้วยก็น้ำหวานเขาเรียกอะไรนะ
0: น้ำ
1: เชื่อมมีน้ำเชื่อมมีน้ำส้มมีพริกแตงกวา
0: ห
1: ัวหอม
0: อ๋ออาจารย์นี่จะคล้ายๆกับเหมือนที่เรากินหมูสเต๊ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มใส่สีแดง
1: ใช่
0: น้ำจิ้มทอดมันใช่ไหมคะ
1: พริกก็ต้องใช้พริกแดง
0: ให้มันมีสีสันต้องมีอาจารย์กินคู่กันด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอยากกินแล้วนี่ต้องไปที่บ้านผู้ใหญ
1: ่ครัวบ้านผู้ใหญ
0: ่ครัวบ้านผู้ใหญ่นี่อยู่ที่ไหนยังไงคะ
1: อยู่ที่ริมทะเลปากหาดนะคะตำบลท่ายาง
0: ค่ะ
1: หมู่ที่1ตำบลท่ายางค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตลองเซิร์ชดูก่อนนะคะครัวบ้านผู้ใหญ่นะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนบอกอู้อยากกินแล้วเนี่ยต้องโทรไปจองก่อนหรือเปล่า
1: ใช่
0: มั้ยคะแล้วก็เขาจะมีจำหน่ายทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีช่องทางการติดต่อหรือสอบถามมั้ยคะสำหรับครัวบ้านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ทำเมนูนี้นะคะสำหรับครัวบ้านผู้ใหญ่ยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพื่อที่จะได้หารายละเอียดหาข้อมูลเผื่อว่าบางคนสงสัยแล้วก็สนใจนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่
1: ะ
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
5: หอม
6: เข้มถึงใจ
7: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
8: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมๆและเข้มพิเศษ
7: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
9: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
10: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
0: เอาละค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของเมนูค่ะยิ่งแหมในช่วงนี้บางคนยังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวบอกว่าไปที่ บ้านอะไรนะครัวบ้านผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรนะคะเมื่อสักครู่ก็ไปโอไปค้นหามาแล้วในแมปขึ้นนะคะก็คือร้านบ้านผู้ใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่ายางค่ะเหมือนที่พี่จิ๊ดบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับปากหาดชายทะเลปากหาด
1: ติดทะเลปากหาด
0: ติดทะเลปากหาดเลยนะคะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยบ้านผู้ใหญ่นี่น่าจะมีเมนูนี้เป็นเมนูเด่นแล้วแหละใช่ไหมคะเป็นซิกเนเจอร์แล้วแล้วยังมีช่องทางอื่นติดต่อติดตามอีกไหมคะสำหรับครัวบ้านผู้ใหญ
2: ่
0: ค่ะมี Facebook ใช่ไหมคะ
1: Facebook ก็ร้านบ้านผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เบอร์โทร
0: ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์โทรเพราะว่าโอ้ไปค้นหาใน Google Map น่าจะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะ0950368468นะคะ0950368468ใครไปไม่ถูกเนี่ยเข้าไปที่ Google Map แล้วก็เสิร์ชหาเลยว่าครัวบ้านผู้ใหญ่แต่ต้องดูด้วยนะคะว่าอยู่ตำบลท่ายางอำเภอเมืองไหมเผื่อไปบ้านผู้ใหญ่บ้านอื่น ตำบลอื่นอำเภออื่นเดี๋ยวไม่ได้กินทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะเพราะว่าเป็นเมนูที่เชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2569ใช่ไหมคะค่ะ
1: แล้วรสชาติจะมีความเข้มข้นมาก
0: เข้มข้นเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือแบบว่ากินแล้วก็ต้องติดใจ
1: ใช
0: ่อันนี้ทางร้านไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าจำหน่ายราคาเท่าไหร่แบบไหนยังไง
1: ที่ไปที่ถามที่ร้านเนา
0: ะ
1: เขาก็ชิ้นเขาจะหนาเขาจะทำ5ชิ้นต่อจานน
0: ะคะ
1: จานละ130บาท
0: โอ้130บาทคุ้มคิดว่าน่าจะคุ้มแน่นอนนะคะเพราะใช้เนื้อปลาอินทรีด้วย
1: เนื้อปลาอินทรี
0: แล้วมีเนื้อปูอีกนะคะปูก็แพงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณผู้ฟังจะได้เพิ่มมูลค่าหัวปลีกล้วยนี่แหละส่วนใหญ่เวลาจะได้กินทีก็ต้องกินคู่กับผัดไทยใช่ไหมคะหรือไม่ก็เป็นผักเหมือดนะบ้านเราผักเหมือดกินกับแกงไตปลาหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ย
1: กับขนมจีนก็ได้นะคะ
0: กินกับขนมจีนนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือมาเพิ่มมูลค่าเป็นเมนูนะคะที่เรียกได้ว่า the lost taste ใช่ไหมเมนูที่หายไป
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะซึ่งก็ในปีประมาณ2570ก็จะมีการดำเนินการต่อ
0: ปีหน้า
1: ใช่ในนำเมนูนี้ไปเพื่อให้ทางผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาต่อยอดว่าทำยังไงให้ส่งได้ไกลหรือว่าคนไกลก็ได้รับประทานโดยทั่วกันนะคะก็สามารถหาวิธีการซึ่งจะทางกระทรวงว่าทำนะคะก็จะได้มีการนำเชิญผู้เจ้าของร้านเนี่ยไปประชุมเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดเมนูอาหารนี
0: ้ค่ะ
2: ช่องทางในการจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักแล้วก็เพิ่มรายได้
1: เพิ่มรายได้
2: เศรษฐกิจให้กับชุมพรในโอกาสถ
0: ั
2: ดไป
0: อ๋อค่ะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าอันนี้มันเข้าสู่ปีที่4แล้วไงเราอาจจะต้องย้อนไปตั้งแต่ปี1ปี2ปี3มีเมนูอะไรบ้างทบทวนนิดนึงดีมั้ยคะ
1: ในปี2566นะคะก็จะเป็นเมนูแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้น
0: อันนี้นี่คือกินได้ทั่วไป
1: อ
0: ัน
1: นี้คนยังติดใจกันอยู่ยังพูดถึงตลอดนะคะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆส่วนใหญ่ก็ทุกร้านแล้ว
0: ร้านข้าวแกงก็มี
1: ใช่มีหมดแล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เมนูในปี2567ก็จะเป็นกะลอดจี้หรือว่าลอดจี้ของจังหวัดชุมพร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นแนวขนมหน่อยไหมคะ
1: ขนมหวานเป็นแป้งที่นำมากวนให้เหนียวแล้วก
0: ็
1: มีถั่วแล้วก็น้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในปี2568นะคะก็จะเป็นมะพร้าวคั่ว
0: ค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็ใช้มะพร้าวทึกๆนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าใช้มะพร้าวแก่เกินไปมันก็จะไม่ค่อยอร่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้มะพร้าวทึกๆในการทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่อยู่ที่ทุ่งตะโก
0: ค่ะ
1: นะคะเจ้าของตำรับนะคะ
0: ได้สัมภาษณ์เจ้าของตำรับไปแล้วแล้วก็ออกอากาศในส่วนของเครือข่ายภาคใต้มีคนจากต่างจังหวัดโทรไปค่ะบอกอยากกินก็คือเจ้าของต้นตำรับนะคะป้านุ้ยบอกว่าอาจจะต้องทำแบบเป็นแนวฟีดใช่ไหมคะฟีดเอาไว้แล้วก็ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ในนั้นทุกเมนูในอนาคต
1: ก็จะมีการพัฒน
0: า
1: เมื่อที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะโดยท่านรองอธิบดีนะคะได้นำมาเสนอว่าในปี2570เนี่ยจะนำเมนูทั้ง4ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้จะมีการพัฒนาต่อยอดว่าจะทำยังไงให้คนทั่วประเทศได้ ชิมสินค้าเหล่านี้กันนะคะ
0: ค่ะแล้วปีหน้า

0: การเตรียมตัวเตรียมพร้อมเรียงเพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าเราจะนึกไอ้เมนูนั้นเนี่ยเราก็เคยกินตั้งแต่เด็กๆเนาะเมนูนี้ก็น่าสนใจเนา
1: ะ
0: แล้วจะเริ่มมีการส่งเมนูเนี่ยเข้าไปเมื่อไหร่ยังไงในช่วงเกือบกลางๆปีหรือว่าแบบไหนยังไงคะตรงนี
1: ้การส่งเมนูเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณมีนาถึงเดือนพฤษภา
0: โอ้ตั้งแต่มีนา
1: แล้วก็คัดเลือกประมาณเดือนมิถุนา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประกาศนี่เกือบปลาย
1: ปี
0: เกือบปลายปีดังนั้นเนี่ย
1: ประมาณเดือนสิงหา
0: ค่ะดังนั้นก็จะมีเวลานะคะดังนั้นบ้านไหนบ้านใครค่ะที่ติดตามฟังอยู่แล้วบอกเมนูนี้เนี่ยฉันทำให้ลูกให้หลานกินตั้งแต่เด็กๆต้องไปถามพ่อเฒ่าพ่อแก่ ใช่ไหมคะแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเนาะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยกินเมนูเนี้ยแล้วไม่ได้กินนานแล้วมันหายไปละเราจะเอามารื้อฟื้นนะคะกันได้ในรูปแบบไหนยังไงกันบ้างคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ที่สามารถส่งเข้าประกวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะดังนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเนาะหาเมนูถิ่นอันนี้เฉพาะแต่ของคาวไหมคะหรือว่าของหวานก็ได้
1: ทั้งของคาวของหวานแล้วก็อาหารว่างทำสามอย่างเลย
0: ได้หมดเลย
1: ได้หมดเลยค่ะ
0: ค่ะนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับ1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นในปีถัดไป
1: ค่ะ
0: ค่ะนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในช่วงนี้บ้างไหมคะพี่จี๊ดเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยทุกท่านนะคะหรือว่าผู้ที่รับฟังอยู่ตรงนี้นะคะร่วมรณรงค์ใส่ชุดไทยหรือว่าชุดผ้าไทยนะคะเพื่ เป็นการร่วมกันสืบสานและก็อนุรักษ์ผ้าไทยของประเทศของจังหวัดชุมพรเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะได้นำไปขึ้นเป็นทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกในปี2570นี้นะคะซึ่งในเดือนธันวาเขาจะนำเข้าเสนอนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทั้งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะทุกหน่วยงานในสังกัดก็จะร่วมกันรณรงค์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเมื่อมีงานเทศกาลงานประเพณีต่างๆอยากให้ใส่ผ้าไทยนะคะไม่ว่าไทยประยุกต์ไทยร่วมสมัยอะไรก็ได้นะคะร่วมกันใส่ผ้าไทยรวมทั้งผ้าไทยพื้นถิ่นด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะออกพรรษาแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของงานบุญเหมือนกันงานบุญกฐิน
1: กฐินด้วย
0: ใช่ไหมคะกฐินด้วยเนี่ยก็เชิญชวนเลยนะคะที่จะแต่งผ้าไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะเดี๋ยว16ตุลาคมนี้จะมีการแถลงข่าวที่
1: หล
0: ัง
1: สวน
0: นะคะงานแข่งขันเรือเนี่ยก็จะเริ่ม27นะคะถึง31ตุลาคมนี้เพราะว่าทีมอสมทชุมพรเราเนี่ยก็จะไปร่วมงานแถลงข่าวนะคะแล้วก็โอเนี่ยในฐานะที่เคยอยู่อสมทหลังสวนมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยค่อนข้างที่จะซึมซับกับประเพณีนี้มากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำหลังสวนเขาจะรักและหวงแหนนะคะเพราะว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะนะคะต้องมีการคัดเลือกคัดเลือกเรือพระบก
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ในมันนั้นก็จะมีการประกวดด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางวัฒนธรรมจังหวัดเองก็น่าจะต้องเป็นแม่งานหลักในหลายๆส่วนของกิจกรรมใช่ไหมคะ
1: ไปร่วม
0: ค่ะไปร่วมนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะต้องส่งเสริมนะคะนะค่ะก็รอติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้ในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณจุฑารัตน์แพวงจีนค่ะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็น้องสิริวรรณพนัสนาชีด้วยนะคะวันนี้เสียงอาจจะได้ฟังเบาๆนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจของทางวัฒนธรรมเพราะว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราว
1: ใช
0: ่ไหมคะที่น่าสนใจเราก็อาจจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนวันนี้ขอบคุณค่ะที่มาร่วมรายการกันนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

อ่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแล้วนี่คือเพลงอะไรนะแข่งเรือหลังสวนนะไม่ได้ฟังนานแล้วใช่ไหมคะปีนึงได้ฟังครั้งนึงมั้งก็ถ้าพูดถึงเรื่องของงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวนและของชาตินะคะเร็วๆนี้ใกล้เข้ามาทุกขณะละนะคะนับถอยหลังกันไม่กี่วันละต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมเรือทุกสังกัดทุกค่ายด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว16ตุลาคมวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็จะมีงานแถลงข่าวแล้วมีคู่เรือนะคะทั้งหมด11คู่เรือด้วยกันแล้วก็มีนายหัวอันนี้มีนายหัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะถ้าใครที่ได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือเนี่ยอาจจะได้รับทราบข้อมูลกันไปละนะคะแต่ว่าโอ้นำมารายงานแจ้งกับคุณผู้ฟังกันอีก1ช่วงนะคะจะเป็นนายหัวเรือย้อนยุคค่ะก็ไม่รู้ว่าอายุอานามเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าท่านจะได้เจอกับนายหัวเรือย้อนยุคก็คือนายประสงค์พรมสถิตค่ะนายหัวเรือตำบลนาขานะคะแล้วก็นายภูนศักดิ์แสงอรุณค่ะนายหัวเรือตำบลแหลมทรายนะคะดังนั้นต้องไปเชียร์นะคะ11คู่เรือที่เขามีการประกบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานปีที่183ค่ะคุณผู้ฟังศุกร์ที่16ตุลาคมนี้พอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเรือยาวก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของนักพากเรือนะคะเพราะว่าปีนี้อสมทชุมพรค่ะเราก็เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงจัดเป็นปีที่4แล้วนะคะชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะแล้วก็จะมีการชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้นะคะ 9:30 เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์ค่ะสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีนะคะสสเครือข่ายงดเหล้าชุมพรค่ะโดยคุณแสงนภาหรีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะคะนิวัฒน์ปรินติ้งค่ะ5แยกทีระอำเภอหลังสวนชุมพรนะคะรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED งานพิมพ์อิงก์เจ็ตสติ๊กเกอร์ทุกชนิดนะคะที่นี่เป็นศูนย์ถ่ายเอกสารด้วยครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์วันนี้โทรสอบถามได้เลยที่077-581-264นะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายต่อหลายท่านเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะผู้ที่สนับสนุนช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะกับกาแฟเขาทะลุด้วยได้กาแฟสักแก้วหนึ่งคุณผู้ฟังจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นวันนี้นะคะก็อย่าลืมเลือกกาแฟเขาทะลุค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะเรามีหลายสูตรที่คุณได้เลือกกันค่ะชอบสูตรไหนแบบไหนเนี่ยหาซื้อกันได้หรือติดต่อโดยตรงค่ะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะ0936763606ค่ะกาแฟเขาทะลุนี่เขาได้รับการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะก็อย่าลืมใช้ก็พูดกันไปกับBlack Cat 1ยาชราที่ปลอดภัยทั้งคนและสิ่งแวดล้อมใช้คู่กันไปคุณผู้ฟัง2ตัวนี้เนี่ยเป็นชีวภาพนะคะดังนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างค่ะแล้วก็พืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีภายใน45นาทีเลยนะคะอย่าลืมลองเปิดใจใช้ปุ๋ย Black Cat กันค่ะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าแพงแต่แพงแล้วใช้แค่2ตัวนี้จบพอไหมคะเนาะเราไม่ต้องไปผสมตัวอื่นให้มันเยอะแยะยุ่งยากหลายตัวนะคะใช้2ตัวนี้นะคะครบจบเลยสำหรับพืชตัวไหนที่มีเชื้อราหรือว่ามีโรคนะคะที่มันเกิดขึ้นจากเชื้อราเนี่ยก็ใช้ Black Cat 1นะคะปุ๋ยก็ปุ๋ย Black Cat นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่093ขออภัยค่ะ0634596939กับบริษัทเกตประธานพรนะคะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวฟังเพลงตามคำแนะนำกันก่อนเลยละกันสำหรับเพลงที่ขอมานะคะจากน้องเอด้วยนะน้องเอปากน้ำชุมพรแล้วก็สายจากแหลมทรายด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้ได้ฟังกันค่ะ

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะก็มีเพลงนะคะที่ยังติดค้างกันอยู่2เพลงค่ะหนูไม่รู้นะคะของน้องปวารีจะมีหรือเปล่าเนี่ยเพลงนี้แล้วก็สายจากน้องนัดนะคะน้องนัดในเมืองค่ะขอเพลงของใบเฟิร์นอะไรนะสาวโคราชขอรักเหรอเดี๋ยวลองค้นให้นะคะหนูไม่รู้ของปวารีเดี๋ยวต้องลองค้นค่ะถ้าไม่เจออาจจะต้องเลือกของฉบับอื่นให้ฟังนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อ่ะประชาสัมพันธ์เรื่องของเทศกาลถือศีลกินเจกันสักหน่อยนะคะก็มีหลายๆสถานที่ที่จัดกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างเช่นศาลเจ้าจี้กงของจื้อค่ะอยู่บ้านเกาะแก้วตำบลปากตะโกนะคะอำเภอทุ่งตะโกค่ะจัดตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะทานอาหารเจแล้วก็อยู่ใกล้พื้นที่นะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจได้ที่ศาลเจ้าจี้กงของจื้อนะคะอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกค่ะตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายๆสถานที่เลยค่ะนะอันนี้ก็ส่งข่าวแจ้งข่าวมาผ่านทางอสมทชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของ อันนี้นะคะที่มูลนิธินะคะมูลนิธิพุทธประทีปหลังสวนนี้เขาก็จัดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีในตัวเมืองชุมพรใช่ไหมคะอันนี้ก็อาหารเจก็มีหลากหลายมากมายคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกนะคะเลือกรับประทานอาหารเจอร่อยๆกันได้ก็เน้นเรื่องของสุขภาพด้วยละกัน1ปีท่านอาจจะละเว้นนะคะในการทานเนื้อสัตว์กัน1ครั้งนะคะเพื่อสุขภาพนะก็สะดวกที่ไหนนะคะก็มีหลายๆศาลเจ้าใช่มั้ยที่เขามีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะก็แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสำรองน้ำนะคะจันทร์ที่12ตุลาคมคือวันนี้นะคะตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปค่ะจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของน้ำประปาไม่ไหลเนี่ยก็คือทางเข้าวัดบางลึกนะคะซอยนามอน23ถนนสายท่ากระดานทั้งซ้ายทางแล้วก็ขวาทางด้วยนะคะชุมชนเคหาหนองส้มซอยวัดถ้ำหาดพันไกรนะคะถนนสายวัดสาราลอยค่ะถึงแยกวัดวิหารตำบลบางลึกนะคะซอยหนองคล้าหาดพันไกรค่ะถนนแยกวัดวิหารถึงเขาพางนะคะซ้ายทางแล้วก็ขวาทางด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งมาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรนะคะแจ้งให้สำรองน้ำประปาเอาไว้ใช้นะคะก็เนื่องจากว่าทางการประปาเนี่ยจะดำเนินการสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วนะคะในระบบจำหน่ายน้ำนั่นเองนะคะก็เลยมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันเวลาดังกล่าวนะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะ8จุดด้วยกันนะคะตามที่การประปาเนี่ยเขาแจ้งมาค่ะได้สำรองน้ำเอาไว้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของข่าวบริการค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ที่อาจารย์สุภวัฒน์นะคะแจ้งข่าวมาค่ะนี่ก็เป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะ ก็เป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพของนางประภัยวงศานะคะหรืออดีตนามสกุลคชรักค่ะทราบข่าวมาว่าเป็นพี่สาวนะคะของท่านพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักค่ะซึ่งนางประภัยวงศาเนี่ยท่านอายุ90ปีแล้วนะคะสวดอภิธรรมสวดพระอภิธรรมศพค่ะณอาคารเฉลิมพระเกียรติร.9จนถึง14ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพค่ะในวันที่15ตุลาคมนี้ณวัดวรุการามหรือวัดแหลมสายนะคะแจ้งให้ได้รับทราบกันค่ะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องบอกลากันก่อนนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะเพราะโอ๋ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะเอาเป็นว่าไม่เจอในฉบับของน้องปวลีเลือกฉบับหนูไม่รู้ของหลิวอาจารยาให้ฟังก่อนละกันนะคะส่งท้ายกันไปในช่วงนี้แล้วเดี๋ยว

0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Director เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนาในแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่าAI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิตอลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะมันออกลงอ่าวไทย นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ำ 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุมธานีกรมชลประทานสธนช.และฝ่ายปกครองจะร่วมกันบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงระบบและพื้นที่ในเขตคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทั้งคลอง13ถึงคลอง15ระบายสู่อ่าวไทยและการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและการผ่านน้ำเข้าระบบผ่านคลองรังสิตออกสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อให้สมดุลกัน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ
8: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
13: เติ้นน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ทรีอินวันอ้อมเค็มรสชาติลงตัว
14: เอาละครับตอนนี้ขอขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
17: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
18: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

ไปนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาทักทายอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะส่งความสุขความสบายใจด้วยเสียงเพลงคุณได้ฟังกันต่อที่นี่นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะและนี่คือสาวโคราชขาดรักมีสาวโคราชอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้ามีนี่รีบรายงานตัวกันหน่อยนะคะผ่านทาง0776415 67เลยค่ะ0776415 67นะคะจะได้รู้ว่าสาวโคราชขาดรักมีบ้างหรือเปล่าในช่วงนี้เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีงานเพลงไหนที่คิดถึงที่อยากจะฟังก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราเปิดสายหน้าไมค์เนี่ยเพียงแค่3สายเท่านั้นนะจ๊ะยังไงก็รีบด่วนจะขอมาก่อนก็ได้นะคะขอมาก่อนก็ได้ฟังเหมือนกันบางคนบอกกลัวไม่ได้ฟังแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวประกาศแจ้งเตือนกันสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามีประกาศจากทางจังหวัดแจ้งมานะคะว่าจังหวัดชุมพรค่ะในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะ60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะขอให้ระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะอ่าวไทยค่ะคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะประกาศนะคะจากทางจังหวัดชุมพรโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะผู้อำนวยการจังหวัดนั่นเองค่ะช่วงนี้เรายังคงเฝ้าระวังเตือนกันไปยาวๆนะคะตอนแรกเนี่ยก็เตือนจนถึง13ใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ขยาย

ายเวลาไปจนถึง15อีกแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่านะฟ้าฝนจะมากันเยอะนะคะแล้วก็บางจุดบางพื้นที่นี่น้ำท่วมขังกันเป็นจะบอกว่าเกือบเดือนก็คงจะมีแล้วใช่ไหมคะเป็นสัปดาห์ก็มีละนะมันขยายพื้นที่กันไปในหลายจุดหลายแห่งเลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ส่งความห่วงใยนะคะคุณผู้ฟังไปยังยังมีอีกหลายพื้นที่เนาะที่ยังเจอน้ำท่วมขังกันอยู่นะแล้วก็ในภาคใต้บ้านเราช่วงนี้ก็ถือว่ายังโชคดีโดยเฉพาะชุมพรนะคะคือบางทีอ่ะฝนตกหนักจริงคุณผู้ฟังนะคะน้ำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นน้ำท่วมน้ำฝนรอการระบายนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะแต่ก็สร้างความเสียหายด้วยใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำใช่ไหมคะหรือว่ามีประสบการณ์มาอยู่แล้วเห็นท่าทางมันไม่ดีแล้วเนี่ยสังเกตกันละนะก็ต้องรีบยกข้าวของนะคะให้มันปลอดภัยนะคุณผู้ฟังอันนี้ด้วยความห่วงใยกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยละกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเลือกมานะคะอ่ะช่วงที่แล้วเนี่ยมีคนอยากจะฟังน้องปวารีแต่ว่าไม่ได้เปิดเพลงของน้องปวารีให้ฟังก็ฟังเพลงนี้ละกัน

0: กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะจ๊ะในช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้ค่ะเตรียมตัวแล้วสายแรกของเราสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดีเจโอ
1: โอ้โหพี่เขียวมาแรงมาเร็ว คือกดได้เร็วนะคะอ่ะพี่เขียวเพลงที่ขอไว้ก็คือ
2: รักกลางจันครับผม
1: รักรักกลางจันนะคะ
2: ครับผมเมาจ่ายทุกคนเลยครับผม
1: โอเค
2: ครับสวัสดีครับ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงรักกลางจันอันนี้นี่เป็นอมตะหรือเปล่าคะเนี่ยรักกลางจันเมื่อสักครู่ฟังชื่อนักร้องไม่ทันนะคะต่อมาเลยละกันค่ะคุณผู้ฟังสายนี้นะคะสายที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับจากหาดใหญ่ครับ
1: อ้าวหาดใหญ่เป็นไงบ้างคะวันนี้ฝนตกหรือยังคะ
3: วันนี้ไม่ตกครับ
1: วันนี้ไม่ตกนะคะ
3: ครับ
1: จ้ะอ่ะหมู่เจ็ดหาดยายฟังเพลงอะไรจ้า
3: เราเป็นคนถัดไปก่อนถัดแต่นั่นนะ
1: รอเป็นคนถัดไป
3: ครับ
1: รอเป็นคนถัดไปของคุณตั๊กแตนเหรอคะ
3: ครับ
1: จ้ะโอเคเดี๋ยวดูให้นะคะ
3: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับ อ่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่เขียวนี่ขอเพลงอมตะอมตะนะคะรักกลางจันเนี่ยแล้วก็หมู่เจ็ดหัดยายรอเป็นคนถัดไปนะคะเอาสายสุดท้ายของเราล่ะจะขอเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๋
1: มาแล้วพี่อีทวันนี้อยู่ในสวนหรืออยู่บ้านคะเนี่ย
4: ฟังคุณโอ๋ก่อนแล้วก็ไปค่ะ
1: โอเคค่ะมาให้กำลังใจกันเน
4: า
1: ะ
4: ได้หลายวันแล้วได้ยินเสียง
1: จ้าโอเคเลยขอบคุณมากเลยค่ะแล้ววันนี
4: ้วันนี้ฟังเพลงอะไรใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพลงที่เลือกคือ
4: ของคุณไม่มีคนขอหรือยังคะ
1: มีแล้วค่ะพี่แดงค่ะพี่แดงคนหล่อเขาขอมาแล้ว
4: ถ้าอย่างนั้นก็ขอของคุณแม่เนื้อทองค่ะน้องปวารีหรือว่าเปิดไหมคะเริ่มเปิดแล้ว
1: แม่เนื้อทองอ่ะไม่เป็นไรเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่น้องปวลีทั้งหมดนะคะก็ร้องกับเพลงของคุณเด่นร้องกับคุณเด่นคุณอืม
4: อ
1: ๋
4: อ
1: ถ้าจะให้แฟนรายการช่วยโหวตไหมหรือว่าเอาเลยเพลงนี้เลย
4: ก็ได้ค่ะคุณโอคะให้แฟนช่วยโหวตก็ได้
1: ช่วยโหวตนะคะ
4: จ้
1: าโอเค
4: แล้วก็ไปทุกเสียงทุกสายเลยก็จะพิเศษทุกคนเลยค่ะที่มารายการอยู่หมอสนด้วย
1: โอเคค่ะ
4: เก่งเลยนะคะ
1: จ้ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้หมอสนฟังอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นมาค่ะสายสุดท้ายจะโหวตว่าให้เปิดเพลงของคุณปวารีดีไหมหรือนะคะจะขอเพลงอื่นมาเพิ่มเติมรีบมาเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวนะกำลังจะเข้าต่อช่อง TikTok เอามาสายสุดท้ายของเรายินดีด้วยวันนี้เปิดพิเศษนะคะสวัสดีค่ะ
5: นกจ้าพี่นกปากน้ำ
1: พี่นกปากน้ำวันนี้ให้ช่วยโหวตค่ะ
5: มีเพลงอะไรบ้างอ่ะน้อง
1: ให้โหวตว่าจะเปิดเพลงของคุณปวารีอะไรนะแม่เนื้อทองหรือพ่อเนื้อทองดีหรือไม่ดีจ้า
5: ก็เปิดก็ได้ค่ะก็เปิดให้แฟนเพลงฟังก็ได้บางทีเขาก็ยังนั่งรักฟังอยู
1: ่โอเคเพราะว่าวันนี้โอเปิดของคุณปวารีไปแล้ว1เพลงแต่ว่าพี่อีทค่ะพี่อีพันธราบอกว่าขอเพลงนี้ได้ไหมสรุปว่าพี่นกบอกว่าโอเคจัดไปเลยนะ
5: เพลงนี้เพลงที่เขาจะเปิดเขาจะฟังอยู่นี่เป็นเพลงเขาแล้วนะ
1: จ้ะโอเคได้เลยค่ะ
5: ขอบคุณมากหมอใจสวัสดีจ้าน้องโอสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีค่ะไปค่ะช่วยโหวตมาเรียบร้อยนะคะสำหรับพี่นกบางพลาค่ะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
0: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network

0: มีคนแอบแซวมาค่ะบอกว่าเพลงนี้เพราะนะคะย้อนยุคไปหน่อยค่ะรักกลางจันทร์ของคุณกุศลกมลสิงห์นะคะต้องโทษพี่เขียวในโสมเลยคุณผู้ฟังนะอ่ะก็เรียกว่าเป็นสีสันเรื่องราวของงานเพลงนะคะแล้วก็มาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับกิจกรรมของอสมทชุมพรของเราค่ะเราเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นะคะชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวม 20,000 บาทค่ะแล้วก็ชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ 9:30 น.เนี่ยเรามีการอบรมฟรีนะคะแล้วก็มีการประกวดแข่งขันกันเนี่ยช่วงบ่ายค่ะณตลาดมรกตสแควร์นะคะดังนั้นผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องไปเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยค่ะศาลจังหวัดหลังสวนนะคะบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมค่ะปรึกษาทางข้อกฎหมายสอบถาม0775410068ทกสสาขาหลังสวนและทกสสาขาชุมพรนะคะเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารค่ะผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะคะสอบถามทกสสาขาหลังสวน0775413711นะคะทกสชุมพร0775010051ค่ะสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดนะคะจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งนะรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงค่ะสนใจสมัครสมาชิกก็โทรได้เลยที่0775411139ขอบคุณร้านเจเอียดตลาดอวยชัย2ด้วยนะคะอยู่อำเภอหลังสวนค่ะจำหน่ายผลไม้แล้วก็รับซื้อหมากแห้งมีน้ำแกงสำเร็จรูปนะคะรสเด็ดจัดจ้านค่ะโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนนะคะเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจค่ะครัวคุณเอ๋นะคะปากตะโกโฮมสเตย์ค่ะนอกจากจะมีที่พักแล้วบริการหมูกระทะนะคะราคาหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านนะคะอร่อยริมคลองธรรมชาติคิวใจค่ะเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มค่ะหลังสวนลิสซิ่งนะคะจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพอยู่ขาล่องใต้ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนค่ะหารถยนต์มือสองคุณภาพดีถามได้เลยที่ลุงต้อจัดเต็ม0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายนะคะจุดพักรถของคนเดินทางค่ะอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่นะคะแล้วก็มีบริการจุดชาร์จรถ EV นะคะที่คุณสาหร่ายชุมพรเปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะแผงทุเรียนน้องปลื้มนะคะโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชอยู่ตำบลวังตะกอนอำเภอหลังสวนค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพนะคะให้ราคาดีสอบถามได้เลยที่081-536-1153นะคะ Freshie Tea Bath ค่ะจากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่นะคะเพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัตพลทำพักดีนะคะสั่งออนไลน์ก็ www.teabath.com ค่ะหรือ ID Line 0875944194นะคะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4ของเรานั่นเองค่ะพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามค่ะฟังเพลงกันต่อตามคำแนะนำนะคะมีหลายเพลงเลยที่รอกันอยู่จ้า
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นอนไปแค่3ชั่วโมงเองหน้าซูมแล้วเนี่ย ฉันคือหมอนสภาพพังเพราะเธอนอนน้อยติดต่อกันหลายวันต่างหากสมองเบลอภูมิคุ้มกันก็ตกเสี่ยงโรคเพียบนะเพื่อน
5: โธ่ก็งานมันเร่งกาแฟแก้วที่3ช่วยฉันได้นะ
4: กาแฟมันก็แค่กลบอาการเพลียไม่ได้ซ่อมแซมร่างกายสักหน่อยอยากอายุสั้นหรือไงคืนนี้เลิกเล่นมือถือแล้วนอนให้ครบ8ชั่วโมงซะ
5: งั้นฉันเชื่อเธอคืนนี้พอแค่นี้ปิดจอนอนยาวๆดีกว่าไม่งั้นได้ไปนอนโรงพยาบาลแน
4: ่งานสำคัญแค่ไหนร่างกายก็ต้องการพักผ่อนนอนให้พอเพื่อตัวคุณเอง
6: ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา Mcot Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอนฤมล

เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงต่อเนื่องนะไม่รู้สบายอกสบายใจกันหรือเปล่านะคะในช่วงนี้สุขใจไปกับเพลงของเราค่ะอ่ะก็ก่อนหน้านี้คือรอเป็นคนถัดไปนะคะแล้วก็ก้อนดินริมทางนะเพลงนี้ที่พี่แดงคนใหม่แนะนำมาค่ะไม่รู้รอฟังอยู่หรือเปล่าบอกว่าจะโทรสายหน้าไมค์นะคะก็ไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมารับ4สายเลยนะวันนี้เนี่ยแต่ปกติเนี่ยขอแค่3สายเพราะว่าเดี๋ยว5สายอ่ะมันแน่นเกินดังนั้นก็อยากจะให้คนที่มาทีหลังๆเนี่ยเขาได้ฟังเพลงด้วยนะคะก็ยังเหลือเพลงแม่ไม่ใช่แม่พ่อเนื้อทองนะคะของน้องปวลีค่ะที่พี่อีทนะคะพี่อีทพันรายแนะนำมาแล้วก็พี่นกช่วยเสริมมาเลยนะคะส่วนเพลงที่สาวสวยหมู่5นาพยาแนะนำมาก็คือตำนานขึ้นโขนชิงทงคุณภาสกรเดี๋ยวคนให้นะคะแล้วก็ทางช่องต่อๆนะคะเขาเรียกพี่นักร้องน้องรู้จักไหมชื่อเพลงยาวมากนะคะน้องอาทิตย์เขาแนะนำมาค่ะแล้วก็เหตุผลที่ทนเจ็บนะคะอ่ะเพลงนี้จากพี่แป้นหมูสามหลำทรายค่ะยังคงให้กำลังใจกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนพี่อิดรักขาวก็แวะมาทางช่องต่อเหมือนกันนะคะคุณตารินสวัสดีค่ะเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องที่บอกว่าฟังอยู่ที่ชลบุรีนะก็ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้ส่งมอบเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนละกันนะคะสำหรับเครื่องฟอกอากาศคาชิว่าค่ะวันนี้นะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าอากาศมันหนักๆฝุ่นควันมันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันลอยอยู่รอบตัวนะคะมันเป็นอนูเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะคะวันนี้ขอนำเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นใน M001 ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์นะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับเบากลางแรงได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะโหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยนะคะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาใช้ไส้กรองระบบเฮปาค่ะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นเครื่องกรองฟอกอีก1แผ่นนะคะโทรด่วนเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะ

0: สำหรับเพลงนี้ค่ะพี่แป้นนะคะพี่แป้นบอกว่าขอให้พี่อิดรักขาวฟังหน่อยอยากเห็นหน้าจังเลยของคุณสิริพรนำไพพงศ์นะคะขอเพลงนี้ให้พี่อิดรักขาวด้วยขอบคุณมากค่ะยังเหลือ2เพลงเนี่ยจะทันไหมหนอตำนานขึ้นขนชิงธงเขาเรียกพี่นักร้องน้องรู้จักไหมนะคะทันไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมนักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4นะคะเราชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอมหลังสวนนะคะรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกค่ะซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่ได้เลย0818955850นะคะอ่ะนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประกวดนักพากเรือของเรานะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นลีลานักพากเรือเนี่ยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยว16ตุลาคมนี้เขามีงานแถลงข่าวงานประเพณีค่ะพระแข่งเรือขึ้นขนชิงธงด้วยนะมีโอกาสเนี่ยอาจจะได้ซูมหน้านักพากให้ได้ชมกันทางบ้านฟ้าใช่ไหมเพราะว่าอสมทเราจะไปไลฟ์สดด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะชมนะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยค่ะช่วงนี้เทศกาลถือศีลกินเจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังหลายๆคนอ่ะวันนี้เรื่องราวของนานาสารพันสาระฝากกันเอาไว้นะคะในช่วงท้ายค่ะก่อนที่จะส่งท้ายรายการกันในช่วงนี้นะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในเรื่องของนานาสารพันสาระค่ะบางคนบอกว่าทานอาหารเจนะอยากจะกินอะไรอ่ะชาเขียวชาเย็นกินได้ไหมเพราะว่ามันมีส่วนผสมของนมใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็กินชาเย็นได้นะคะชาเขียวเขาก็กินได้มัทฉะเขากินได้แต่ว่านมค่ะที่เอามาชงเนี่ยนะควรจะต้องเป็นนมจากพืชเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีนมจากอัลมอนด์ใช่ไหมคะกินเจนะคะถ้าเป็นกาแฟดำล้วนๆอย่างเงี้ยเขาก็กินได้แต่ถ้าเกิดว่ามาในแบบ 3-in-1 ก็ต้องอ่านสลากสักนิดนึงนะคะว่ามันมีส่วนผสมจากนมหรือว่าครีมเทียมหรือเปล่านะคะชามะนาวกินได้ไหมนะคะจริงๆก็กินได้อยู่แล้วใช่ไหมสำหรับชามะนาวนะคะก็เอาเป็นว่าหลายๆคนที่ทานอาหารเจก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้แบบไหนอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังก็ลองเลือกค่ะให้เข้ากับเทศกาลกินเจนะคะสายที่ชอบแบบซ่าๆสดชื่นเนี่ยน้ำโซดาเขาก็บอกว่ากินได้นะคะไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาที่ไปโรง

0: เจเขาก็จะมีอาหารเจขายใช่ไหมคะคือทุกร้านนี่ก็จะเป็นอาหารเจที่มีคุณภาพหมดเลยอร่อยด้วยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนานาสารพันสาระที่นำมาฝากกันช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดนะคะต้องบอกลากันไปแล้วสำหรับเพลงนี้เขาเรียกพี่นักร้องน้องรู้จักไหมอ่ะส่งท้ายกันไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้ของเราส่วนเพลงจากสาวสวยหมู่ห้านาพยาไม่ทันแล้วจริงๆนะคะต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะอย่าว่ากันอย่างอนกันเลยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเริ่มต้นใหม่นะคะน่าจะได้ฟังแล้วเพลงนี้อ่ะน้องอาทิตย์ขอบคุณมากนะคะทักมาจากชลบุรีนู่นส่งท้ายกันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อกับดีเจโอนันทวัฒน์กำเนิดนะช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EV นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
8: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
9: New Hondaที่ Honda Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
10: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
11: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
9: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
13: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
12: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
14: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
17: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
16: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
4: ์ Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: Mcot Radio Network ช่วงจิกโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
19: จิกโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
20: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

มิติที่0นะครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. กว่าๆถึง 4:00 น. เย็นตรงนี้เรื่องราวของเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตที่มาพร้อมกับอากาศครึ้มๆครึ้มๆลงมานะครับอาจจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ขับรถด้วยความไม่ประมาทด้วยกันแล้วกันนะครับดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายช่วงนี้โดย Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์กระบะบรรทุกกระบะไฟฟ้าขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อรถเก๋งไฟฟ้าเราก็มีนะครับพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนะครับซื้อรถทั้งทีต้องดูในเรื่องราวของการบริการหลังการขายเรื่องของศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานตัดสินใจได้เลยที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับดูแลกันแล้วนะครับไปต่อเนื่องกันดีกว่านะครับเริ่มต้นกับมิติที่0ต่อเนื่องกับงานเพลงของอาจารย์อเนกร็อกพันทางนะครับที่กลุ่มศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณวงหงทองนะครับหลังวงพลำได้นำมาร้องใหม่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆศิลปินนำเพลงนี้มาร้องใหม่เพื่อรำลึกถึงศิลปินอาจารย์อเนกร็อกพันทางที่จากไปนั่นเองครับ

พลงที่ร้องคิดถึงกับอาจารย์อเนกรกพันทางศิลปินผู้จากไปด้วยนะครับในช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนะครับช่วงนี้ก็มาเน้นย้ำมาพูดถึงเรื่องราวของกิจกรรมนะครับที่ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรของเราเนี่ยนะครับกำลังจะจัดขึ้นนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับปีนี้เราจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับงานนี้เราชิงโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะเจอกันวันที่23ตุลาคมนี้ช่วงเช้า 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณนายกโต้งนะครับนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยนะครับขอบคุณปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทที่ปตท.จิงโจ้ใหญ่หลังสวนนะครับขอบคุณ MG ชุมพรรถไฟฟ้า EV รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานด้วยขอบคุณร้านเสือการเกษตรสินค้าเกษตรครบวงจรรู้จริงทุกขั้นตอนนะครับเรื่องของการปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพกับประสบการณ์กว่า30ปีเสือการเกษตรสามแยกวังตะกออำเภอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกสละแมนะครับและเสือการเกษตรผัดโต๊ะด้วยนะครับขอบคุณธนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนนะครับอยู่ติดถนนเอเชียขาขึ้นกรุงเทพมหานครจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับสั่งอะไหล่รถยนต์ทุกประเภทราคาไม่แรงขวัญใจเด็กช่างนะครับโทรเลยที่077544366ขอบคุณหลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันพิกัดในอำเภอหลังสวนนะครับที่ปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลและสาขาเนินสูงจันทบุรีลองแล้วจะติดใจนะครับขอบคุณจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องของการเกษตรสอบถามโทร077545341นะครับและขอบคุณชาวชมรมชาวหลังสวนกทม.โดยคุณทรงอุดชินประธานชมรมชาวหลังสวนกทม.ดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกทม.และคุณประสงค์นุรักษ์ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับกับงานเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาหนวดจิรพัฒน์นะครับคิดถึงคนประนู่ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Pilot Travel Greater Together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.netMCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
4: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ก็เป็นงานเพลงที่ทำถึงนะครับนี่คือชัยคนสองเลชื่อเพลงว่าเปลือกนั่นเองนะครับจะได้ฟังตามคำขอนะครับที่โกยามบ่ายที่ FM 90.75 MHz และ 104.75 MHz ช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุดลงกงนะครับปาล์มน้ำมันยางพาราหรือพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดต้องการการเอาใจใส่ต้องการการใส่ปุ๋ยนะครับเลือกปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลอยู่ในซอยอสนะครับหรือว่าที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณไปถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับเรามีประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้ครับโนราพัฒน์ถิ่นนะครับต่อเนื่องกันเลยนี่คือเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะครับเน็ตราเชนทร์

0: MCOT Radio Network
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
3: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
4: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
5: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอ
1: ร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อ๋อแล้วกันเข้างอนเลยนะ
1: ก็เกือบหล่อนะครับแต่ยังไม่หล่อนะพี่แดงนะคะขอมาเมื่อสักครู่เกือบหล่อของชามานะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยกับจิโกยามบ่ายในช่วงไทยๆชั่วโมงตรงนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งในสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i และอีกหลายๆรุ่นเรามีบริการทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับเลือกรถที่ดีเลือกรถที่มีคุณภาพและมีบริการหลังการขายด้วยนะครับดาว0บาทก็มีจริงด้วยวันนี้ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นแหละนะครับเอาละในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิ๊กโกยามบ่ายเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยเพราะพี่รักจริงนะครับเป็นเพลงของ1 BK Band หลังจากนั้นเราพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทองที่แม่น้ำหลังสวนนะครับมาให้ได้ติดตามรับฟังกันแล้วผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วง5โมงเย็นกับที่โกยยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนั้นยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับช่วงนี้ปิดเบรกเลยนะครับนี่คือเพราะพี่รักจริงครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นครั้งที่2เวลา 9:40 นตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บัลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
12: เฮ ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใคร

0: เติ้นน่าจะฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
1: ศาลเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816919864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
2: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
3: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
4: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
3: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
5: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
6: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
4: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413711และทกสชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshy Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณพัฒพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbar.com
7: Mcord Radio Network ช่วงคุยเฟื่องเรื่องเรือโดยเบิร์ตเอกพงษ์และปวิวธนาเทพ
8: สุกไม่อย่างยู่
9: ใครเหรอ
8: คุณกฤษดาสุกไม
9: ่คุณกฤษดาไม่รู้ยู่ไม่ยู่ไว้แต่เทยู่แน่นอนลุงออดยังยู่อยู
8: ่อ๋อ
9: ลุงออด
8: ท่านแน่
9: คนขายข้าว
8: ลุงออดตีทั่วแร้โทรมาบอก

0: ว่าเราทรงใส่ไม่ได้ไปแหล่เรือและแล่ถาปีนี้วะ
1: ครับ
0: ท่ามเพื่อม่อว่าเป็นโรตเอ้ยน้อยน้อยแล้วจังวะต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วบังเอิญเนี่ยลุงวัดเอ้ยไอ้พยายามมาจุรัสช่วยพิษเนี่ย
1: ช่วยใครไปแล้ว
0: ไปช่วยลุงเรินลุงเรินคน

0: ก็มิวไม่รู้อยู่แหลมทรายหรืออยู่เทท่าน้ำมรกต
1: โอ้ส่งใช่อยู่ท่าน้ำมรกตแล้วครับเพราะว่าเขาต้องไปตั้งเครื่องเสียง
0: อ๋อ
1: เพราะต่อเช้านี่มรกตมีงานเยอะแยะ
0: งานอะไรอ่ะ
1: การแข่งขันเรือ32ฝีพาย
0: เอ้านึกว่าโกน้อยบ่นลง
1: ใช่32ฝีพายแข่งเรือต่อเช้าที่มรกตแ
0: ท้ก็แข่งเรือนะ
1: ถึงเรือ3ซองก็ดู
0: เรือ3ซอง
1: คุณบ่มีไม่รู้ที
0: ่ไม่รู้ที่
1: ชาวบ้านเอ้า
0: อยู่ตรงไหนอ่ะ
1: ชาวบ้าน
0: กันตรงไหนอ่ะ
1: ก็แข่งกันหน้าลาดมรกตตรงนู้นครับลาดมรกตซาเฟ
0: ข้างโรงบ้าน
1: ไม่ใช่ลาดมรกตซาเฟอยู่ตรงนี้ข้างไอ้ก
0: ันอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: ป้าป้านี
0: ่ฮะ
1: ป้าป้า
0: อยู่ป้าป้าน
1: ั่นแหละ
0: ในสำนักงานเลย
1: มาช้าไม่นี่คุณไม่อยู่พาเสียมันเอาวันนี้นะแลเพื่อโทษตายาย
0: ผมแต่ว่าผมย่อแลว่าบางคนก็ถามว่าได้เลยว่าแข่งเรือเป็น7เดือน8เดือนแล้วเราไปไม่พบสักทีนู่นแหละตื่นไปข้างโรงบ้านที่พบเพื่อนนั้นใช้อย่างคล่อง
1: ครับ
0: มาตรงนี้มาที่ตลาดน้ำมรกตนะครับซึ่งนี่ก็ฟ้าไปกันไม่รู้ว่าทีมงานของไทยรัฐทีวีอย่างอยู่เพราะหน้า
1: เพื่อ
0: ทีมงานไทยรัฐทีวีนี่เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานผมมีโอกาสได้ไปเจอที่บางมะพร้าวพอดีไปเอารถ6ล้อรถ6ล้อของท่านกำนันฮีทของป้าเล็กของกำนันเจมและครอบครัวเป็ดส้มอนุเคราะห์ให้ท่านอาจารย์พระครูสุเทพอาจารย์รัฐนำข้องไปให้เด็กๆเทปลาข้างบนนี่ว่านัวนะที่เคยไปแล้วถึงนี่ไปเจอทีมงานไทยรัฐถ่ายทำวิดีโอ
1: ครับ
0: เรื่องการเรียนกวนใหญ่เบี้ยกวนแม่เอ้ยถ้าไปเห็นแต่ว่าพี่เบิ้ลเลย
1: เปื่อย
0: กวนไม่เลยว่าที่ได้ดักเทปก็เรียนมดราว200ลูก
1: เอาไม้พี
0: ่ไม้มด
1: แม่เฮ้ย
0: แล้วไม้ไม้เพื่อสั้นทดไม่ใช่ห่านกวนกำนั่นขึ้นเสียงเรื่อยกำนั่นพี่เบี้ยแล้วกวนตรงนี้ตาตรงนู้นตา
1: ก็คอยกำกับเปิ
0: ดนั่นเลยคอยกำกับ
1: แม่เฮ้ย
0: ไม่ได้กวนดีนะ
1: ฟาดฟาดไทยรัฐกันแล้ว
0: ทีมงานไทยรัฐยังอยู่ต่อเช้าไปเที่ยวแคราชมรกตนะครับไปรายการแข่งขันเรือเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรถ้าตัวจีนออเดอร์เปอร์
1: ออเดอร์ออเดอร์
0: ออเดอร์เปอร์ไม่ใช่ข้าวเกรียบนะครับ
1: ไม่ใช่ใช่
0: คร
1: ับ ถ้าทีมงานไทยรัฐยังอยู่นะต่อเช้าไปแล้วไปท่ายไปเก็บบรรยากาศ
0: ครับผม
1: เมื่อนักงานสอบเยอะเย็นแล้ว
0: นั่นแหละ
1: นะครับเพราะว่าเทมรกตนี่เขาแข่งระยะทางเพียง300เมตร
0: ครับ
1: พอมาเทนี้มัน500
0: ครับ
1: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อเช้าทีมเรือจะลังส่วนถูกทีมนะครับแล้วก็มีจากพี่น้องชาวตำบลบางมา
0: ครับผม
1: มาแค่กันนู
0: ่นั่นแหละ
1: นะครับเพราะฉะนั้นต่อเช้าไม่ใหญ่บอเท้าไทยรัฐหน้า
0: บ
1: อลุงออดตรงนี้ก็บอทั้งเพลและจะได้ยินเสียงนี้ทุกคนทุกท่านทุกคนแหละ
0: ครับ
1: บอเจ้าแจ็คด้วยกันให้ไปแล่
0: ไปแล่เรือเท
1: ไปแล่เรือกัน
0: จะเออไม่ใช่นาตลาดมรกต
1: ครับ
0: ซักแคว
1: ซักแคว
0: นี่จะประชาสัมพันธ์อีเหลืองก่อน
1: ว่
0: าจะพูดเดี๋ยวก่อนเนี่ยลืมพอดีทางทีมงานสถานีตำรวจปู่ธรลังส่วนนะครับ
1: ครับ
0: ทีมงานสถานีตำรวจปู่ธรลังส่วนฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาโดยท่านผู้กับแล้วก็ทีมงานหลายๆคนนี่ฝากผีจาวิทย์มาท่านจาวิทย์สวิชซี่ฝากมาบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยถ้าใครมาแลเรือซ้อมก็ดีมาเที่ยวงานก็ดีหรือในช่วงงานก็ดีหรือว่าจอดรถตรงนึงตรงไหนก็ดีอย่าลืมทอดโลเจนะ
1: ครับ
0: อย่าลืมทอดโลเจรถยนต์ก็เหมือนกันแลให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้รถซุ่นไป7 8คันแล้ว
1: นั่นมัน
0: แต่ไม่ต้องห่วงทีมงานสภ.ลังส่วนจับได้เป็นที่เรียบร้อย
1: ไอ้ยา
0: ในเช้านี้ใช่มั
1: ้ยแหมไม่ธรรมดาและ
0: ครับผม
1: ถึงฟ้าถึงเป็นพูดถึงเรื่องสภ.ลังส่วนนะ
0: ใครอ่ะ
1: ฟ้าแจ้งไปถึงมิจฉาชีพไปครับ
0: นั้น
1: แค่ทีมงานเหลือแข้งแล้วฟังมั้งให้ถ่ายรายการ
0: ฟังมั้ง
1: มิจฉาชีพนะงานเหลือแข้งก็มีวันที่22ถึงวันที่31
0: ครับ
1: แต่แจ้งมิจฉาชีพไม่ต้องมาถ้ามาถ้าที่มาหลักข้องของใครนะไม่ต้องมาแต่ถ้าที่มาแล่เรือมาได
0: ้นั่น
1: เพราะว่าถ้าตื่นมาหลักข้องนะตื่นมาได้กลับไหมผมบอกเท่านี
0: ้เลยไว้นักหน้า
1: โจแ
0: อนั่นแหละไว้นักหน้าซึ่งแต่ว่าผมเห็นแล้ว
1: ซึ่งถ้าจับติดรอบนี
0: ้
1: ไม่พาข้างเขานั่น
0: ทำเพื่อ
1: เอาเดิมงาน
0: เลย
1: เดินให้เล็กต๊อปคนที่พ่อเอาไว้ลาบจัดพื้นเพื่อนมาเชียวงานได้เดินหลวงเป้า
0: ครับ
1: เอ้ยแต่หลวงเป้าผมจะคายมีจ่าจีบเลยไม่มีตังก็ไม่มีตัง
0: อย่ามานะ
1: อย่ามา
0: อย่ามานะ
1: ไม่ต้องมายุ่ง
0: ครับเรียกประกาศเรื่องนี้เขาทีอีทแล้ว
1: เอาน
0: ะ
1: เอาม
0: ีท่านนายกโมดแกฟ้าประกาศหลายวันแล้ว
1: ครับ
0: ประกาศให้รบแล้ววันนี้มาเป็นเอกสารเก็บเป็นนะเนี่ยท่านนายกปราโมดอะ
1: เพื่อ
0: เพราะว่าแกมีหุ้นส่วนกระดูกรับจำนวน
1: มาม ี
0: ไม่มีเลยครับนี่สถานธนานุบ้านเทศบาลเมืองลังส่วน
1: ครับ
0: หรือว่าที่โรงรับจำนำที่โรจักกันนั่นแหละ
1: ครับ
0: โรงรับจำนำของรัฐที่มีเทเดียวในลังส่วนแจ้งถึงทีมเรือ ข้าเสียนเรือ

0: ไอ้ยะผู้ชมเรือทุกท่านผัวสาบ
1: นี่แจ้งมานี่เลย
0: ครับ
1: ไอ้ยะ
0: โรงรับจำนำ
1: นั่
0: งอยู่ด้านล่างตลาดสดเทศบาลที่ทำไม่น่าน
1: ั่น
0: ครับอยู่ซอยเดียวกับร้านยาหมออุดมมัน
1: ครับ
0: แล้วก็บริหารฝ่ายใต้โดยเทศบาลนายกโมด
1: ก็บริหาร
0: อ๋อบริหารนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเงินรับจำนำพร้อมบริการไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอเลย
0: ถือทองคำแท้เดินเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ไอ้ยะ
0: นะรับแต่ทองคำเหรออ
1: ื่นไม่รับ
0: ฮะบอกบิ๊กน้องจีนได้ไหมเอาร
1: ถเอาไปเอาไป
0: ครับดอเบียเสียงวัตา 5,000 นั้นคิดดอเบียร้อยละ 0.5 ต่อเดือน
1: โอ้ดอเบียไม่ทุ่ง
0: ถ้าเกิน 5,000 นั้นคิดดอเบียร้อยละ 1 ต่อเดือน
1: ครับ
0: จำนำได้หมดทั้งทองคำเพชรพลอยนักแค่บ้านยัง2ตัวมาจำนำดีวะ
1: คนละนากัน
0: คนนา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
0: เครื่องชายไขว่คว้า
1: ครับ
0: เครื่องมือช้าง
1: ได
0: ้ทุกอย่างนะครับนี่นี่คว้าประชาสัมพันธ์ของโรงรับจำนำนะที่ช่วงไททอนช่วงนี้จังหวะถ้า4เดือนนั้น30วันเป็น5เดือน30วันเพิ่มไม่แล้วประวัติสงสารช่วงน้ำท่วมจังหวะ
1: ครับ
0: นี่ประชาสัมพันธ์ไอคอนนะครับ
1: นั่นแหละใครที่ไปก็แลได้ไปลองแลได้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งนี่บ่เดียวผมพูดถึงมีชาชีพแลได
0: ้
1: พูดเป็นทางการคำนี
0: ่ครับ
1: หมวดวีดมาแล้วซึ่งลองแลได้
0: ท่านหมวดวีด
1: หมวดวีดมาแล้ว
0: มีมาถึงแล้ว
1: มาถึงแล้วหมวดวีดบางก็มาแล้วนี่ขนาดแกวันโสมเลื่อน
0: แล่ตาต้มดานดานนะมดวินนะ
1: ไม่รู้ไปทำไรมาแล้ว
0: โสมวิงเลย
1: โสมวิง
0: โสมวิงตั้งแต่รองเท้าผ้าไปครบตาต้ม
1: ครับจึงนั้นแน่มีจ่าชีพแล่แล่ตัวย่างมีจ่าชีพหน้าอย่าเดี๋ยวส่งส่ง
0: ครับ
1: นะครับไม่ใช่ไปสนีเอ็นส่งส่งนะ
0: เดี๋ยวแน่ทาร์ตผ้าเข้ามาสีน้ำเงินนั่นแหละครับน
1: ั่
0: นแหละ
1: เลยอย่าไปโบ้เลย
0: ไม่เขาได
1: ้โอ
0: ้ยงิ้วมันเอาบ่อต้อย
1: ส่งไม่ได้เลย
0: คร
1: ับครับพี่น้องครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดถั่วถาพี่น้องเอ้ย
0: ครับ
1: แต่เช้านี้ท่านนายอำเภอหลังส้วนเลยครับแล้วก็ท่านปลัด
0: วันชัย
1: วันชัยทางเทศบาลเมืองหลังส้วน
0: ท่านนายกรามูด
1: แล้วก็ถูกแห้ง
0: ครับ
1: กำนันถูกตำบลผู้ใหญ่บ้านทางเพ
0: นั่นเอง
1: นะครับทางปกครองทองทีปกครองทองทิ้น
0: ครับผม
1: จิตอาสาถูกภาคส้วน
0: ครับ
1: มารวมโดยช่วยกันทำความสะอาดสนามพี่น้องเอ้ย
0: ครับผม
1: รวมถึงเทศบาลเมืองหลังส้วนอรดน้ำไล่ชีดต้องถีบได้อีโมไลทีโม
0: มีจ่าแหลมซ้ายด้วยกัน
1: มาถั่วมด
0: ครับ
1: มาช่วยกันมาช่วยกันทำความสะอาดสนามซึ่งพอมาวันนี้ไอ้ยาเลี้ยมแปลบ
0: นี
1: ่เลี้ยมแปลบคันอาจารย์นี่เลี้ยมหน้าหนังเพื่อได้ขืนนี่ดีไม่ดีเดียวคุณบอกว่าหนอนนี่เลย
0: อย่าเพิ่งกันตั้ง
1: บอกว่าหนอนนี่เลยบุญมีหนอนนี่เลยนะ
0: หนอนเดี๋ยวเพราะว่าไอ้ไว้ให้
1: อาจารย์เลี้ยมแล้วหนอนนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณถูกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยในการทำความสะอาดสนามกันเผื่อสนามของบ้านเราพี่น้องเอ้ยซึ่งปลานูก็ถางอ้อแล้วปลานีก็ท่างแล้วบนอัตจันก็เอาน้ำล้างซึ่งทีนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มารวมกันหนังเนี่ยต้องรักษาความสะอาดไว้นะครับ
0: นั่นแหละ
1: ขอความร่วมมือรักษาความสะอาด
0: ครับ
1: แต่ทุกคนเขาทำกันอยู่แล้ว
0: โตตอง
1: เขาทำกันเป็นนิดเขาทำกันเป็นประจำ
0: โรซ่าคนลังชั่วนั่น
1: นั่นแหละแต่ว่าผมมันผูดไปนั้นนะ
0: ครับ
1: ผม
0: กลัว
1: ขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวขี้คิดหมาล้วงหน้าแต่จริงๆคนลังส้วนบ้านผมคนชาวจังหวัดจุมพรของผมไม่มี
0: ครับ
1: เทวาที่ถิงขี้ยาไม่เป็นเทไม่เป็นทางเพราะว่าถุงดำนี่ทางเทศบาลเมืองหลังส้วนนำไปแคว้นไปเรียบร้อย
0: ผีเขียมสร้างเดียวใจนึง
1: แน่นอน
0: แคว้นไว้เป็นตับมด
1: โอ้สุดสุดแรง
0: แต่นั่นในหลัง15วันว่าที่ได้ถุงดำแกสร้าง
1: เป็นสร้างนี
0: ่เจ็ดสร้าง
1: ถุงดำนะ
0: ถุงดำ15วันก็ผีเขียมแ
1: หมเจ้าบัญญัติพี่น้องกินแล้วก็เอาไปใส่ถุงดำลั่งจากนั้นก็เราก็ได้ใบออกใบใจพี่น้องไงได้ใบออกใบใจว่าแหมสนามสะอาดเรียบร้อยนะครับซึ่งนี้กำนันทิพวันโทรมาหาผมแล้ว
0: โทรมาแล้ว
1: ซึ่งผมจะรายการอยู่คิดแล้ว
0: ไม่เอาหน้าก็เรียนกวนท้าแต่ว่าน
1: ั่นแหละกวนเรียนไม้ที่ออทีวีไม่เจ้าม
0: ีความสามารถนะ
1: เพื่อ
0: กวนเรียนเป็นคาราเมลได้นี
1: ่โอ
0: ้ใครทำได
1: ้ใส่คาราเมลเออ
0: ครับใส่คาราเมล
1: ออกต้องก็ใส่รัดท่ามาแล้วทำไมมันดำแบบนี้มันเป็นทุเรียนอีกพันนึงต้องกวนเป็นสีดำแม
0: ่ผู้ใหญ่เบียร์ว่ามันเป็นดังท่า
1: ดังท่า
0: ดังท่าที่มันล่อ
1: ยักดังท่าเลยนะร่อยเป๋
0: ครับ
1: นะครับนี่คือทีมงานนะพี่น้องครับเรื่องทัดมา
0: ครับ
1: นี่เทศบาลแล้วแหละ
0: เพื่อ
1: เรื่องเทศบาลเมืองหลังส้วนแล้วต้องประกาศแจ้งเรื่องปลาปู
0: อ๋อเรื่องปลาปูเป็นอย่าเช้าว่ะ
1: เพื่อ
0: เดี๋ยวก็โรพี่น้องเรา
1: ก็ต้องผูตะฮีดแหละ
0: ครอบครัวคงจินดา
1: เตือนไป
0: เอ้าเตือนไป
1: เดี๋ยวแลเตือนไป
0: คุณปลาปูนี่เป็นนักทรัพย์อยู่เทศบาลแห่งนี
1: ้ครับ
0: ผู้นวยผู้อาวุโส

0: สุดของนักทรัพย
1: ์ครับ
0: คุณป้าเขี้ยวนี่ประชาสัมพันธ์ของวังโก
1: กระเทียแล้ว
0: กระเทียแล้ว
1: ครับ
0: หน้าส่องคนพี่น้องแต่ว่าไปวัดเข้าเงินหิวปิ่นโตไปผมเห็นนี่หิวไปย่างดี
1: หิวฉันนั่นแหละ
0: ครับหิวฉันไปหิวปิ่นโตหิวนมเลยไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วพอพระฉันแน
1: ่นั่นแน
0: ่ให้อาจารย์รัฐประกาศว่าเคยลักปิ่นโตไป
1: หยิบปิด
0: นั่นแน
1: ่นั่นแน่
0: หรือว่าเอาบันพื้นไปให้เอามาคืนกันเจ้าของเดี๋ยวตามหาอยู่เราก็ของป้าเองนี่นะ
1: ประกาศตอนนี
0: ้ประกาศกันช่วยเดินแลกกันไม่ได้คุณโรเป็นตัวอยู่ไหน
1: อยู่ไหนแล้ว
0: อยู่แค่ดอลำโพงทางเข้า
1: จะได้ปลาไปถึง
0: ปลาไปจะได้ถึงพอล่วงส่งไส้ที่ได้ยินเสียงอาจารย์พูดอ๋อทางนั้นนึกว่าพอล่วงหนังในดอลำโพง
1: ไหวตู้ลำโพง
0: ไหวตู้ลำโพง
1: แต่ว่าแต่ว่าตายยายเอาตู้ลำโพงได
0: ้ท่านเรียบร้อยร้อยนะเคร่งนะ
1: เดินห้า
0: วัดเข้าแง่นิดน้อยจ้าไหวพระแล้วไหวตู้ลำโพงกัน
1: แง่น่าสงสารจริงปลาปูเดินห้าถั่วมดน้ำด้านหน้าเดินห้าว่าชันซูนมีคนยิบพิษไปแล้วแม่เอ้ยที่เป็นร้องเป็นรำ
0: ไม่ย่านรับนี่แต่ว่า
1: สุดท้ายแล้ว
0: รับรองคนสุดท้ายเพื่อนเลย
1: เกินเกิน
0: ครับ
1: เทศบาลเมืองหลังช่วงนี้แหละปลาปูนี่แหละ
0: ครับ
1: น่าสงสารจริงนะครับซึ่งเหลืองทัดมาเรื่องการแข่งกันหนักพากันครับ
0: ครับ
1: ปีนี้ทางอสมทหลังส่วนนะครับโดยพี่โอนะครับคุณนรุมริมนตันบิน
0: นั่นเอง
1: นะครับแล้วก็ทีมงานจัดการประกวดหนักพากเหมือนทุกปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้จัดในวันที
0: ่23ตุลาคม
1: ครับ
0: หน้าเทตลาดมรกตสแควร์นะครับประชาแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงน้องๆ นู่นๆเยาวชนไม่เกิน18ปีนะ
1: ครับ
0: เทมีความสนอกสนใจย่าไปพักเรือไปสมัครได้หรือว่าทางเช้านั้นก็ได้นะที่ตลาดมรกตสแควร์นะครับ
1: ซึ่งเนี่ยเพราะว่าไอการอสมทประกาศน้องๆหนูๆ นะ
0: ครับ
1: ซึ่งมันอ๋อเสียงตามไส้
0: เพื่อ
1: ไปแล่ริมลาดนะกันนู่อ๋อเพลงมันวันหนูๆนี่ซึ่งมันก็เหลียมันแน
0: ่ไม่มาลองเข็มจะกล้ามาแล้ว
1: ไม่มีแล้วเว้ย
0: ไม่มีแล้ว
1: ฟังเพลงก่อน
0: เพลงได้เหรอ
1: เพลงแล้ว
0: ข้อจานได้เหรอ
1: ข้อมาจานนาจิ๋มโกเอ
0: นี
1: ่นาจิ๋มเทยุมันปองเกียงนาเอยุมันทรายเกียงเฮ็ดอยู่อวนอวนคนนึง
0: นั่นแหละ
1: ข้อพี่ดึง
0: มันเข้ากันได
1: ้เข้ากันได
0: ้
1: หมอส้ม
0: พอ
1: เพลงรักผีไข่นุ่ยได้วะ
0: ไอ้ยะ
1: ไม่รู้หมอไปเคยหมอไพโกเอแล้วจ๋า
0: ไข่นุ่ยเหรอ
1: ไม่รู้หมอเพลงนี้ให้นาจิ๋มเดี๋ยวมาพบกันช่วงที่2ครับ
0: ครับ

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ27ถึง31ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง31ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00 นถึง 18:00 นพลาดไม่ได้22ถึง31ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
3: ครับครับพบกันต่อช่วงที่สองไงครับ
4: อันนี้เวลาไว้อย่างเร่งๆเลย
3: นั่นแหละเวลานี้เดินทุกวันแหละ
4: ครับ
3: ทำหน้าที่ไม่เคยรอรี
4: ไม่ยึดมั้งเหรอ
3: ไม่ยึด
4: ขี้คลานมั้งอ่ะ
3: ไม่มีขี้คลาน
4: ครับ
3: ทำหน้าที่เสมอ
4: ท่านแ
3: น่เดินทั้งวันทั้งคืน
4: ครับ
3: ไม่มีการยึดกัน
4: นี่เมื่อวานกลางเย็นนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถิรดาผู้มงทาคุลี
3: ครับ
4: ผู้อำนวยการของวิทยาลัยกาชีพลังส่วนนะชวนผัวผมไปรับประทานอาหารเย็นน่ารักพ่อกาชิปเดี๋ยววันนี้ไปไม่แล้ว
3: ไปแล้ว
4: ไปแล้ว

0: อ๋อบอกว่าก็ไว้กินนี่ไปเ
1: พอไปเพอ
0: แต่แกน่ารักนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการนี่น่ารักพี่น้องเอ้ยท่านชอบเรือแล้วก็แม่นว่าท่านไม่ได้เกิดเทนี่นะ
1: นั่นแหละ
0: ไม่ใช่คนหลังส้วนไม่ใช่คนภาคใต้ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ท่านยายมาอยู่เทนี่เนี่ยผมรู้สึกประทับใจเพิ่นแหละได้ไปสัมผัสถึงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะท่านผู้อำนวยการวิทยาการชีพนะ
1: เพื่อ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนซี่โรงเรียนเมืองหลังส้วนประทับใจทุกคนเลย
1: นั่นแหละ
0: ทั้ง3ท่านนี่เป็นผู้ยิ่งนะครับ
1: นี่ยิ่งทางเ
0: พยิ่งทางเพแต่นั่นแหละเป็นยิ่งเลือดนักสู้เป็นยิ่งเลือดเรือยาวของชาวหลังส้วนก็ว่าได้พี่น้องเอ้ย
1: ครับ
0: นะครับชอบเรือทั้ง3ท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการซะที่ดาด้านี่โอ้ไม่ต้องถามเลยถ้าขึ้นไปนั่งบนเรือเองได้ขึ้นแล้วคอยนั่งควาวทางกลางวันกลางคืนเลยวะท่านผู้นายการแหมผมไม่ได้เห็นผู้นายการวันนี้มานานแล้วนะ
1: โตตอง
0: ถึงไหนก็หน้าเดียวกันของโรงเรียนเมืองหลังส้วนก็ตามใจที่ทำรื้อได้ทางเพ
1: ครับ
0: ได้ทางเพค่อยท่านอาจารย์โควิดบออย่างเดียวเรื่องงบประมงงบประมาณได้เพและนี่ต้องให้ได้ปะนี
1: ่ไม่
0: หน่อยการนะถึงไหนก็หน้าเดียวกันผู้นายการโรงเรียนส่วนสี่วิทยาดร.กสมาพรชวลิตนี่ก็เต็มทีเหมือนกันเพราะนี่ฝีไม้ลายมือของท่านนี่ทำมาลายดึกหลายปีแล้ว
1: ใช่ได้แล้ว
0: ตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนเมืองลังส้วนแล้วก็ย้ายมาส่วนซี
1: ่นั่นแหละ
0: นะครับทั้ง3ท่านนี่ผมเคารพในหัวใจแยะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าได้3ท่านนี้อยู่พันนี้นะผมเชื่อเหลือเกินว่างานประเพณีอยู่ยาวแน่นอนพี่น้องเอ้ยนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณและผู้ปกครองทุกคนนะครับที่อนุญาตให้น้องๆได้พายเรือกันแล้วก็ยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญสนับสนุนทุกอย่างกัน
1: นั่นแหละ
0: ผู้ปกครองนี่เสียสละทางโรงเรียนเสียสละคุณครูเสียสละเพราะว่าจริงๆนี่โรงเรียนปิดเทอมได้กลับบ้านแล้ววันนี่ไม่มีใครรับมันยู่ช่วยกันทางเพ่แหมน่ารักจริงไงซึ่งแต่ว่านี่ขายการอาชีพเชิญไปทานอาหารเย็นนะ
1: นั่นแหละ
0: เย็นจริงพี่น้องเอ้ยเย็นช้ำเลยเย็นเพ่ข้าวเย็นเพ่เย็นเพ่น่ารักจริงไง
1: เขากลัวว่านานเราไปช้านี
0: ่ไปช้า
1: เย็นนู
0: ่นแหมเฮ้ยครับก็คุณครูกิ๊กก็ทำยำนู่ยำนี่น่ากินเพ
1: ่ได้กินแต่เต้นแล้ว
0: ยำปลาป้อง
1: ร้อยผู้ยำปลาป้องไว้ถ้วยคุณบุญมีที่ทักทักทีเรามัดซิดคุณเบิร์ดท่วงแจงถึงพี่กิ๊กกันหน้ากาชีพครับแกบ้านยังอยู่อีซองป้องว่างๆไปยังไม่ที
0: แหมเอ้ยทำกับข้าวหน้ากินเพ่ไปน้องหน้า
1: ครับ
0: แหมพัดกับผอมูนี่เชียบคาดพัดปิกใส่ดำแต่ว่าพมหนังเคียวอันตั้งแต่วันเย็นไปถึงเลยเหลือเซตกลับคายไปก่อนครับไม่กินโอ
1: ้เนี่ยวเนี่ยว
0: เนี่ยวเนี่ยว
1: ให้กินของเนี่ยวไว้ได้
0: ให้กินของเนี่ยวพี
1: ่
0: สายการอาชีพนี่มาต้านพี
1: ่นั่นแน่
0: ซึ่งเนี่ยเด็กๆกินนะพวกมันเนี่ยวจะมั่งแงเอาวะมาหนาหงายไหมท่านเนี่ยววันนี้โตกับพ่อมูเนี่ยวปึ๊ดเลย
1: กินจนเป็นคริ้วยังนี่แต่ว่า
0: ซึ่งนี่บ่เดียวเมื่อสักครู่เด็บพักกันนะ
1: ครับ
0: โน่ลุงโรนลุงโรนโตมันจะเข่าแงนช่วยปากกาได้ชี้วะ
1: ที่ไปเล่าแล้ว
0: ที่ไปเล่าพี่ยาไปเตี๋ยวเล่าที่ไปหาภรรยาแค่เล่าแต่ว่าลุงโรจน์นั้นซึ่งปลําชวนพ่อมาคุณบ่าวิวอยู
1: ่ครับ
0: แหน่เฮ้ยซึ่งนี่ตอนนี้พ่อมาเอาจริงนะลุงโรจน์นะเพราะว่ากะป่าป้ามกี้และกี้หลายกี้หลายลมมาแล้ว
1: ทําเพื่อ
0: โลใหม่ไผ่
1: โลใหม่
0: ไ
1: ผ่
0: โลใหม่ไผ
1: ่กินหน่อไผ่แล้ว
0: โลหน่อไผ่ไว้เดี๋ยวพุ่นได้เมียเล่าซึ่งที่ทําซุปหน่อไม้แต่ว่า
1: เขาก็กิน
0: ลุงโรจน์นั้นแหน่เฮ้ยวังก้อนมิกนู้ไว้เขาเหลือแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คนเก่าเนาะคนขายน้ำเป็นแม่ค้าขายน้ำคนช่วยกันเขาลั่งจะเหลือลุงโรนรองน้ำตาเราสองทุ่งงวงนะ
1: ไอ้ยา
0: แหมเฮ้ยพ่อมาลุงโรนเฮ้ยต้นดีหางกายคาดน้ำมันต้องเอาน้ำเกลือทิ่มมาแก้แค้น
1: อยู่เกลือเลย
0: ว่าแน่น้ำเกลือทิ่มมาทั้งสองข้างเลยซึ่งหม้อวะลุงใหญ่ขาดน้ำเกลือนะเพราะมันย้อยออกทางตาหมดจังวะ
1: ครับ
0: รองนะตรงด้านลุงโรนลุงโรนอยู่แกนู้นแวะซึ่งนี่วันนี้ไม่โดนลุงอูอีมาหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมาแล้วยั่วท้านุ่ม
0: นะซึ่งก็ทีมงานวันนี้พี่น้องหน้าทีมเรือแต่ว่าก็เหมือนกัน
1: นั่นแ
0: หละแต่ว่านี่ทีมงานแม่ยานเอ้ยจะชุมพรมาลองสนามในหลังส้วนแล้วมั้ง
1: ครับผม
0: แหมผมบ่เห็นแม่ยานเอ้ยมาลองสนามทีมงานของพี่น้องชาวบางมาเสียนเรือที่หลังส้วนตาค้างมาเลยแต่ว่าน
1: ั่นแหละรู้สึกว่าเป็นที่จับตามองพอสมควรสำหรับทีมงานพลไม่ยันเลยจะบางมากแต่ว่าน
0: ั่
1: นแหละนายกมดเก็บเป็นเอาใบรับจำนำไม่ประกาศเลยไม่ได้ย
0: ังไอ้ยาทีมงานไม่ยันเลยมาดีพี่น้องเอ้ยปีนี้ซึ่งต่อเช้าทีมงานไม่ยันเลยมาแล้ว
1: มาทำการแข่งขันในมรกตกัน
0: นานมั่น
1: นะ
0: ซึ่งทีมงานไม่ยันเลยฟ้าบอผมมาแล้วว
1: ับเรือ
0: วัดโซ่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์นี
0: ่ไม่กลัวทางเพ
1: ครับ
0: ตามใจพันพื้อขอสู้อย่างเต็มทีแล้วก็สู้แบบฉบับคนบางมาก
1: นาน
0: มั่นแน่ผมว่าปีนี้แฟนๆของทีมงานแม่ยาเนยทีมงานตำบลบางมา

0: ต้องตามกันมาแล้วให้หมาแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ต้องครับ
0: เรียนเชิญเลยเรียนเชิญเลยพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะชาวตำบลบางมามาให้กับคักพี่น้องหน้ามาเที่ยวกันมาให้กำลังใจของฝีภายเรือผมบอกได้คำเดียวว่าทีมงานบางมาปีนี้เต้นบะได้โห่
1: เอ้าฟื้นอดีต
0: แพ้หนาผมไม่รู้แพ้หนามันอยู่ในวันแข่งขัน
1: นั่นแหละ
0: แต่วันนี้พี่น้องชาวบางมาทำอย่างเต็มที่ผมเชื่อปานนั้นเลย
1: ครับ
0: ขายทัดมาที่มาแล้วเหมือนกันนะครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ทีมงานคงท้ามาพลาแล้ว
1: นี่
0: ทีมงานท้าพลามาแล้ว
1: ทีมงานท้าพลา
0: แหมเฮ้ยบ่ทีมงานท้าพลามานี่แต่ละคนแต่ละขายแต่ละสังกัดจับตาจ้องพี
1: ่เพื่อ
0: ย่าวัดแต่ว่าทีมงานท้าพลาปีนี้พอเพื่อ
1: ครับ
0: แหมกว่านอนขนองซึกกิ้งเปล่า
1: เฮีย
0: โทรเข้าไปเถียงว่าได้ข่าวว่าโทรเจ็บกันตามกันผมบอกแล้วว่าทีมงานท้าพลานี่ไม่ธรรมดาแหละพี่แอนก็น่ะพี่แอนคนเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้ว
1: โถ่
0: ถึง
1: กําไรว่าเพื่อน
0: เพื่อ
1: เด็กก็นุ่มน้อยว่าเพื่อนแย่นั่น
0: นั่นน่ะ
1: ควันไม่เต็มทีเดียว
0: แหมเอ้ย
1: ควันนําน้ําผมฮักเอง
0: พอบึงฮักเ
1: กิน
0: นั่นฝันนําน้ําน
1: ั่นควันนําน้ํา
0: แหมเฮ้ย
1: ครับ
0: ซึ่งแต่ว่าพี่ต้นนะคุณอรุณผมเรื่องไปหนังในหัวเรือก็ดู
1: ครับ
0: คำถามที่อ๋อโค่นหลันหนังเปรียด
1: อย่าเอ้ยพี่ต้นเอ้ยอยู่ขับรถในอำเภอได้ดีแล้ว
0: ไม่ห้าน
1: ครับ
0: ซึ่งนี่ทีมงานท้าพลามาถึงเลยพี่น้องหน้าแฟนๆเรือยาวของใครท้าพลามาก็ได้เร็ว
1: ครับ
0: ซึ่งบททีมงานท้าพลามาไหมเอ้ยตามกันมาคลักๆมัดรองเคยมารองเชยมาผู้ใหญ่บุญมาผู้ใหญ่มีก็ที่มา
1: ครับ
0: มากันคลักๆโอ้เอมาเลยมาหนังให้กำลังใจกันก็ทีมงานท้ามาพลา
1: เทวทา
0: เทวทาวานอนขนองซึกซึ่งหลายคนก็ท่ามละเลยเรือลำนี่อ่ะผมก็บอกไม่โทษผมบอกไม่โทษกันเลยเราซี่ก็เหมือนกันดังเพไปซื้อกันเอาเองเนอะเรือลำนี่นะซึ่งทีมงานทัดมานี่เห็นวันนี้แล้วซัดร้อนเลย
1: ขอเขยอ่ะ
0: ทีมงานของตำบลบางน้ำจืด
1: ได
0: ้ครับ
1: อย่าขายดีเห็นเดี๋ยวผมบอกแล้วต้องให้คุณเบิร์ดไปตามนี
0: ่นานมาก
1: ชั่วระยะเวลาไม่เกิน3วัน7วันเลยฮะ
0: ไอ้ยะ
1: พอคุณเบิร์ดไปถึงบางน้ำจืดมาทันที
0: มาทันที
1: ขายดีคุณเบิร์ดต้องพูดแต่ส่วน
0: ไอ้ยะ
1: เอาว่า
0: ทีมงานบางน้ำจืดมาพี่น้องวันนี้นะซึ่งงอนใจ
1: มีได้ดีมั้งบางน้ำจืด
0: มีดีแน่นอนอาวุธก็อาวุธไม่นะ
1: ครับ
0: ทำซี่นี่ไม่เอี่ยมองเลยนะครับแล้วก็ชายเชื้อเรือตอนนี้ยังชายเชื้อเรือเทพชนละทีอยู
1: ่นั่นแหละ
0: เชื้อเรือลำเก้งลำดีของพี่น้องชาวบ้านน้ำจืด
1: ครับผม
0: แต่ว่าพ่อพายประเภทโอเพ่นทราบว่ามีอีเชื้อนึงแล้ว
1: เชื้อเพราะ
0: เชื้อเพราะแต่อุบไปก่อน
1: นั่นแหละ
0: แต่อุบไปก่อนเดี๋ยวคอยมาบอกน่าซึ่งต่อเช้ามาพายเทตลาดมรกตกันแล้ว
1: ต้องไปเลย
0: แม่ผมว่าปีนี้น่าแลทางเพ่ถูกตำบลถึงกำนั่นนี่ก็ทันไหม
1: ตาแล
0: นายกก็ทันนายกก็ทันไหมกินแลซึ่งรองนายกพายกันเลย
1: พาย
0: รองแม็กก็พาย
1: พายเต็มที
0: พี่แม็กแล่หุ้นไม่น่าไปเรือยาวนะ
1: โอ้ยนั่นระดับพายก็เขาเรียกได้นะเรือที่พายสองข้างนั้นได้ไม่ใช่เรือ
0: ไม้โน้ต
1: ไม่ใช่เจ้วนะ
0: เรือไม้โน้ต
1: เรือขายยาก
0: อ๋อพายสองข้าง
1: ก็
0: มือกับเรือไม้โน้ต
1: พาย
0: พายประจำมันซ
1: ึ่
0: งกำลังวังชานี่ดีซึ่งเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ค่ายเลยเหมือนกันพี่น้องชาวบางน้ำจืดนะใครต้องการเสื้อทีมงานบางน้ำจืดไปติดต่อได้เลยพี่น้องนะ
1: ครับ
0: รายได้พอได้สมทบทุนให้กับทีมงานเรือยาวเขา
1: โตๆ
0: นั่นแหละปีนี้ดีแล้วทีมงานนี้ผมว่าน่าแลแล้ว
1: นั่น
0: นะครับขายบางน้ำจืดซึ่งในขณะเดียวกันอีกทีหนึ่ง
1: ของใคร
0: นั่นก็คือทีมงานของสะพานเล็กครับทีมงานของช้างนกโคตรเอทีมงานของจ่ายงนครซีทีมงานของนั้นถังเพและ
1: ครับ
0: อยู่ตรงนั้นนะครับทีมงานของนายกพีทนะแพงทุเรียนเจ๊แดงเหี่ยไก่เจ๊แนนทั้งขายด้วยแต่ว่าเอาทีมงานหลัวผสมไหม
1: ครับ
0: นะครับมาจ้าทีมงานของพี่น้องชาวถุงขาเลย
1: มาสิบกว่าใบ
0: มาสิบกว่าใบ
1: ใช้ได้
0: พอลงเรือได้พังเท่านั้นเลยพอเรือไม่ใจคว่ำ
1: โอ
0: ้โอ้หน้าแหล่เหลือเกิน
1: ครับ
0: ฝีไม้ลายมือพ่อว่าไอ้ยาไม่ธรรมดาขายนี่ที่แล้วหลายคนว่าฮ่ายมาน่ากลัวไหมพ่อว่าได้ลงมาพายพอรั่วมาเท้านั้นเนี่ยข้างบนมึนมาแล้วมึนติ้วมาแล้วไอ้ไรนี
1: ่ราคาเปลี่ยนเลย
0: ราคาเปลี่ยนมาแล้วโอ้น่ากลัวพี่ซ
1: ึ่
0: งเพราะฉะนั้นปีนี้พ่อว่าเป็นปีที่น่ากลัวเลยของขายเรือทุกแต่ละขายนะ
1: อย่าห้าว่าชายระยันไม่ถึงไม่
0: เอา
1: ว
0: ่
1: างนกได้แบบนี้นะ
0: แม่
1: พี่สู้ได้เห็นแล้วอัน
0: พี่สู้ได้เห็นแต่ว่าใส่หัวเชื้อแล้ว
1: ครับ
0: เติมป้องหัวเชื้อวิ่งดังเพล่าเลย
1: สามที่พาดีกรี
0: ไม่รู้กี่ดีกรีแล้วนะครับปีนี้ทีมงานสะพานเล็ก
1: ครับ
0: มาท่าหลาวัน
1: ครับ
0: แม่ไม่ต้องหวังเวิร์ด
1: คุณนิติ

0: ก้อนไม่ต้องเสือเพื่อนะครับไม่พื้อผิวเทเสือกับไก่ย่างไอ้ไก่ทอดตรงนั้นไม่พื้อหน้า
1: พื้อหลาอ
0: ๋อไม่ต้องเพื่อไม่ต้องเพื่อนะครับ
1: คุณอิติก้อนที่ว่างี่แลเห็นแต่กัดรอยยิ้มแล้ว
0: อ๋อ
1: ผมแลไกลๆผมว่านี่
0: วางนี้เชื้อวางเพ
1: เพื่อ
0: ตามใจแม่บ้านชายทําไรทําทางเพ
1: ทําเพแล้ว
0: เข้าให้ได้อ๋อมาแลเรือครั้งเย็นนี
1: ่อ๋อนั่นแลบ่ผมว่าพอครั้งเย็นตึงผีต้องจัดการเรื่องในครัวให้ท
0: ัน
1: ก่อน
0: นี่ก่อนมาล้างถ้วยเสร็จแล้ว
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่
0: เดี๋ยวกลับไปซักผ้าให้หลูแล้ว
1: เฮียผิวนี่นะ
0: ผิวเราอุติติก้อนชินจูเส้นนี้
1: ครับ
0: โนเอาตัวย่างมันผู้ใหญ่ต้นปาน้ํามั้งอ่ะ
1: ผู้ใหญ่ต้นทํากันเ
0: ออครับผู้ใหญ่ต้นนี่ไปในแกเกดนี่ยมแต่ได้ของไม้ๆเออได้ของไม้ๆไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวสักผ้าไอ้วัน
1: ชอบพนันนะ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ครับ
1: จ่าท่านรองยอดชัยมาสดๆร้อนๆเหมือนสักครู่เลย
0: อ๋อ
1: นี่คุณบ่าวิวได้รับแล้ว
0: นั่นแน
1: ่ปั่นพื้
0: น
1: มั้ง
0: หน่วยงานวันที่22โ
1: อ้ครับ
0: จะมีเขาเล็งเห็นว่าเมื่อได้พบหวาและงานนี้เป็นงานที่แข้งก็มืดฝนก็ตกรถก็ติดคนก็มาเน็ตก็ล่มแต่ก็ยังมาเพราะว่าเรารักเขาเราไว้งานเดียวแค่
1: นั่น
0: เองเพราะฉะนั้นนี่ขาย True Move True เว้ยนะ
1: ครับ
0: กับ AIF นะครับเขามาทดสอบนี่ตอนนี้มาแล้วท่านรองยศวะ
1: ครับ
0: มาลองทดสอบสัญญาณเพื่อที่จะกระจายสัญญาณให้ใช้ในงานเดียวแค่บ้านเราน
1: ั่นมัน
0: ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเลย
1: นั่น
0: ตั้งแต่ช่วงงานคลายคล้องเลยนี่ต้องขอบคุณนะครับสัญญาณ True Move กับ AIF AIF นี่ครับประกาศรายเดือนเดือนนี้ก็ผมอยากเก็บเพื่อ
1: ต้องเก็บไปเลยถ้าไม่เก็บคุณบอกวิวต้องไม่เก็บพุ่มกัน
0: โอเคโอเคครับ
1: นะแต่สัญญาณโทรศัพท์ปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ครับ
1: เพราะว่าทีมงานของ AS กับ True Move มาดูแลวันนี้ผมว่าใบใจได้
0: ครับพุ่ม
1: นะครับเดี๋ยวฟังเพลงนะเพลงก้อยมีน้องหน้าเด
0: ี๋
1: ยวก็มาพูดกันต่อแล้ว
0: เพลงที่ซ่องนี้ข้อมาจากชลบุรีอยู
1: ่ครับ
0: ข้อมาซ่องวันแล้วค่ารายการขุนเบิร์ดกันนะไปเป็นทหารอยู่ชลบุรี
1: ขุนเบิร์ดดีๆเ
0: ด็กฮาร์ดยายนี
1: ่ครับ
0: เด็กฮาร์ดยายขอเพลงเลยมอ
1: ขอเพลงสัญญาตายต้นทอนครับ
0: สัญญาตายต้นทอน
1: นั่นแหละตายต้นทอนเปรี้ยวกัน
0: พี่ยา
1: ไม่ใช่ทอนธรรมดา
0: เสียกว่าฟ้าพิเศษไปถึงขายตำบลฮาดยายแ
1: อครับ
0: โดยเฉพาะท่านอบตนัดกับผู้ช่วยจอดหมู่ฮกแหลมป้ายนะวะ
1: ไอ้ย
0: าเคยมีได้ได้อยู่ใต้ต้นทอนร้องคนนี้นะวะ
1: ตายต้นทอน
0: ครับ
1: แม่เฮ้ย
0: ลองฟังแล้ว
1: ครับฟังเพลงนี้เดี๋ยวมาพบกันต่อช่วงที่สามครับ
0: ครับผม

0: อยากสดชื่นแต่ก็อยากดูแลสุขภาพดูเยาว์วัยทางเลือกเพื่อสุขภาพลองมังชาสิคะเครื่องดื่มจากเนื้อมังคุดแท้อุดมด้วยวิตามินซีและโพลีฟีนอลจากธรรมชาติจากแหล่งวัตถุดิบมังคุดคุณภาพลุ่มน้ำหลังสวนจังหวัดชุมพรกลิ่นหอมชาไทยดื่มง่ายสดชื่นทันทีรสชาติดีจนต้องบอกต่อมังชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มมังชาอร่อยสดชื่นดูดีจากภายในคำเตือนไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคมังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร092-229-6545มังชาจากบริษัทบ้านธรรมวัฒน์ร่วมสนับสนุนประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
1: จังหวัดชุมพรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเทศบาลเมืองหลังสวนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวหลังสวนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ระหว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม2569ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร22ถึง31ตุลาคมมหกรรมสินค้าของดีเมืองหลังสวน25ถึง30ตุลาคมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสายน้ำศรัทธาจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำหลังสวน25ตุลาคมเทศกาลอาหารพื้นถิ่นเมืองหลังสวนเปิดเมืองกินฟรี26ตุลาคมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมโภชเรือพระบก27ตุลาคมทำบุญตักบาตรเทโวทอดผ้าป่าและขบวนแห่เรือพระบกพระน้ำ 27-31 ตุลาคมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 31 ตุลาคมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางไทย PBS เวลา 16:00-18:00 พลาดไม่ได้ 22-31 ตุลาคมนี้กับงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของลุ่มน้ำหลังสวนและของชาติประจำปี2569ปีที่183ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
2: ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน

0: ครับ
1: ครับ
0: เข้าสู่ช่วงที่3แล้ว
1: นั่นแน่
0: จบไปเพลงกับโฆษณาอีซอง3ทีผู้ใหญ่ต้นคุยไม่จบทีย
2: ังคุยอยู
0: ่แต่คุย
1: นั่นนั่นคุยกับทีมงานทาพลาเลย
0: ทีมงานทามาพลาผู้ใหญ่จะทํามาพลาหมายพายฮักแล้ว10แลมแล้วยืนโมกันแม่แม
2: ่เออนัก
0: ร
2: วย
0: เสียว่าทาพลาต้องโขนกับต้นขี้เล็กไม่ราว3ต้นทําหมายพาย
1: เออแหมเฮ้ยซึ่งนั้นเอากลองมานั้นไม่ใช่มาเฉยๆนะ
0: เพื่อ
1: ท้ายจับโขต่อสู้พี
0: ่ไม่เอาผ้ามาตามผู้ใหญ่ต้นว่ากดใต้ตัวนั่นอยู่แล้ว
2: โอ้ไม่จะทําโต้ดี
0: ครับโต้ดี
1: ผมนึกว่าเอามายอบใจกับทีมเรือ
0: ครับ
1: เฮ้ยนะครับซึ่งก็วันที่16พี่น้องนะ
0: เบอร์อ๋อ
1: เบอร์อ๋อแล้วก็พอเบอร์อ๋อเสร็จก็จะเบอร์อ๋ออย่างเดียวนะว
0: ัน
1: ที่16ก็มีงานแถลงข่าวไว้ครับ
0: อ๋อง
1: านแถลงข่าวในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ
0: ครับ
1: ชิงโลและถ้วยพระราชทาน
0: นั่นแน
1: ่ปีที่183ประจําปี2569เลยครับ
0: ครับผม
1: ณสนามกลางภาคใต้แม่น้ําลังส่วนนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งในวันนั้นจะมีเรือนะครับจำนวน11คู
0: ่นั่นแน
1: ่นั่นแน่ในวันที่16นี้นาแลพี่น้องนะ
0: เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บ่ายโมง
1: ครับ
0: เริ่มแถลงข่าวบ่ายสอง
1: ครับ
0: โปรเซสนี่เรือจะแข่งเราสักบ่ายสามโมงหนึ่ง
1: ได
0: ้ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: มีเรือ11คู
1: ่
0: เร
1: ือ
0: เวลา5นาที
1: เอาเลย
0: เอาไว้ฟังไว้นะครับ
1: ครับ
0: ในโคที่หนึ่งนี่เป็นนายหัวนุ่มน้อยพี่น้องเอ้นายหัวย้อนยุคระหว่างตำบลแหลมทรายกับตำบลนาค่าน
1: าแ
0: ลเลยพี่เซ่เลยเปิดสนามตำบลแหลมทรายนี่นายหัวคือนายภูนศักดิ์แสงอรุณหรือว่าท่านรองนั้นแน
1: ่ครับ
0: ตำบลนาค่านายประสงพรมสถิตหรือว่าฐานผู้ใหญ่ดัน
1: ครับ
0: นานี่เป็นโคเปิดสนามเปิดหัวในวันแถลงข่าวคู่ที่สองทีนี้เอาจริงนะ
1: เพื่อ
0: เนี่ยตามนี้เลย
1: โอ้เอ็นหนูอยู่เอาจริง
0: ตำบลนาพญา
1: ครับ
0: อยู่ทางทรายน้ำทรายพบกับตำบลบ้านนาเมืองชุมพร
1: นั่นมัน
0: ผู้ทางสายน้ำคว้
1: า
0: โคที่3โรงเรียนส่วนสี่วิทยา
1: ครับ
0: ทรายตำบลบางมากเมืองชุมพรคว้าน
1: ั่นมัน
0: โคที่4ตำบลบางมะพร้าวทรายเทศบาลเมืองลังส่วนคว้าน
1: ั่น
0: โคที่5โรงเรียนเมืองลังส่วนทรายตำบลบ้านควนคว้าน
1: ั่นมัน
0: โคที่6ตำบลบางน้ำจืดทรายตำบลท้ามะพร้าวกว่าน
1: านมั่นพายฮักแล้ว
0: โคที่7ตำบลนาค่าทรายเวไลกาชีพลังส่วนกว่าน
1: าน
0: โคที่8ตำบลบ้านนานี่ใครก็พายช่องรบหน้าก็มากเลยพบกับพี่น้องชาวตำบลฮาดใหญ่กว่าโคที่9ตำบลบางมากช่องรบเหมือนกันมากเลยทรายพบกับทีมเรือเทพชลยันกว่าโคที่10ตำบลวังตะก้อทรายพบกับพี่น้องชาวตำบลแหลมทรายคว้าและก็โคที่11นี่คนนี้ต้องติดตามไหมตำบลพอแดงทรายตำบลปากน้ำลังส่วนคว้าน
1: ั่นมัน
0: นั่น
1: แล่ะ
0: ต้องมาแล่พี่น้องเออ
1: 11โคนี
0: ้
1: มันยศติ๋งพี
0: ่ครับ
1: ว่าใครจะพันพื้นถึงอื่นไกลไม่รู้และขายเทศบาลเมืองลังส่วนครับทีมงานของบางพร้าว
0: เพื่อ
1: ได้ข้าวว่าจับมืออยู่แล้วนี
0: ่นี
1: ่ไอ้ยาสู้กันอย่างเต็มที่
0: ไอ้ยาน
1: ี่ตอนนี้ทีมงานเทศบาลนั้นโดยเฉพาะเพื่อนผมคุณเกมมันนอนไม่ใช่รับเลยกลางคืน
0: ครับ
1: ละมืออ๋อบางพร้าวแล้วอ
0: ๋อแล้วก็หน้าอกอยู่มันข้างข่าวแม่เกยเลย
1: ข้างข่าวแม่เกยข้าวแม่เกยได้กินงอ
0: นั่นแหละ
1: เมื่อเลย
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้พอพูดถึงเรือโขแถลงข้าวนะ
0: เพื่อ
1: ทีมงานของพี่น้องชาววังตะก้อเอาอาวุธไม่ลงมากันวันนี
0: ้ไอ้ได้นะ
1: อาวุธลำไม่เลย
0: ว่าชีระวายู
1: นั่นแหละ
0: ไอ้ได้แปลว่าพื้นนับเพชรของวายูของล้มไอ้ได้เนี้ย
1: ครับ
0: เรียวดังได้แบบนี้นะ
1: นั่นแหละมาไม
0: ่ให้คุณเบิร์ดไปหาความไม่แต่ชามาแปล
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปหาใน Facebook อาจารย์อุ๊กก็ได้แล้ว
0: นั่นแหละ
1: อาจารย์อุ๊กแปลไว้เป็นที่เรียบร้อยถึงวันนี้ใครวางตะก้อมาแลกตื่นตัวแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ได้อาวุธลำไม่เอามาทดลองผมก็ไม่ได้เห็นทีเห็นเว็บๆหน้าว่าฝีไม้ลายมือพอพื้นแต่ผมเชื่อเหลือเกินแล้วจะทรงแล้วจะร้างแล้วจะได้ตั้งปี
0: ครับ
1: เพราะมันน่าแล้วแล้วพอเป็นอาวุธไม่ได้ช่างทุยประกอบขึ้นมานี
0: ่นั่นแหละ
1: ซึ่งนายช่างทุยนี่ไม่ได้ธรรมดา
0: พี่ทุยนี
1: ่พี่ทุยนี่แหละตำเรือมาต้านเปถ้าตั้งใจทำไม่เกิน10วัน
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ยังเกินปี
0: ปีครึ่งปี
1: ปีครึ่งปีช่างทุยกับผมแหมเพราะว่าน้ำขึ้นนักฮิตดักอ้วนแล้วแต่เรือจะได้ทำเพราะว่าน้ำแห้งคุดไล่แล้วไอ้แต่ซึ่งครบล่าแล้ว
0: นะ
1: ว่าที่เซ็ตแม่เอ้ยแต่แ
0: ล่านี่เทยูนี่นู่อีกคนหนึ่ง
1: ใครอ่ะ
0: ขุนแบงบ้านควร
1: เพื่อ
0: เทยูกลางคืนเมียชายนอนปลากัดเร็ว
1: ใช ช่นอนปลากัด
0: เลยคุณแบงค์บ้านขวด
1: ลำอย่างแรงปลากัดชอบกันนักหน้าไม่รู้เวลาแค่หมดยังอันนี
0: ้ทำท่าได้แล้ว
1: ทำท่าได้แล้วแหละหน้าเดี๋ยวหมอเพลงนี้ให้ครับ
0: พี่บอล
1: คุณบอล
0: นั่นในข่ารายการฟังทุกวันเลย
1: ฝ่ายครูวิเชียนกันหน้า
0: ครับ
1: ครูวิเชียนพากอน
0: ยังอยู่นะ
1: แต่ยังอยู่ยังอยู่แหละฝ่ายลุงฮีตีมีดกันหรือฉังมน
0: ครับผม
1: เพลงนี้ชื่อเพลงว่า
0: ความสุขบ้านนาน
1: านมั่น
0: นา
1: ความสุขบ้านนาน
0: า
1: ฟังเพลงนี้แหละพบกันไม่ต่อเช้าพี่น้องครับ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาผมและคุณบ่าววิวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวิรัติชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัติสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilienceทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจ

0: สอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อประจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังสามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
7: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
10: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077

0: 1264
1: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
2: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
3: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโก้ยามบ่ายโดย DJ O นันทวัฒน์
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับที่โกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz นะครับผมโอ๋นันทวัฒน์ดูแลกันต่อจากรายการคุยเฟื่องเรื่องเรือนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเพราะๆที่ยังนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆของผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรของเราจะจัดขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้นะครับกับการเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทเลยทีเดียวนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราจะไปชิงชนะเลิศกันวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นที่ตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเรานะครับขอบคุณสสส.ด้วยเครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาลีรัตนะนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทุกชนิดนะครับขอบคุณนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LEDและงานพิมพ์อิงเจ็ตสิกสติกเกอร์นะครับรวมไปถึงศูนย์ถ่ายเอกสารที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับวันนี้ติดต่อสอบถามโทร0775812164ครบเครื่องเรื่องงานพิมพ์ที่นิวัฒน์ปรินติ้งนั่นเองนะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้กันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่14ถึง15ตุลาคมที่จะถึงนี้จังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมและลมกระโชกแรงนะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจจะทำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับลมแปรปรวนนะครับความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยส่วนพี่น้องชาวเลชาวเรือชาวประมงเนี่ยนะครับทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือประกาศจากทางจังหวัดชุมพรนะครับในระหว่างวันที่14-15ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: ด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
4: สสส.
3: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร์ฮ
1: ิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: จิ๊กโกยามบ่าย

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ยังอยู่ดูแลกันนะครับจะมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับช่วงนี้ต้องพูดถึงกิจกรรมที่อสมทชุมพรจะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4นะครับชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศกันในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.มีการอบรมฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีการประกวดการแข่งขันกันที่ตลาดมรกตสแควร์งานนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณศาลจังหวัดหลังสวนพร้อมบริการประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาทางกฎหมายโทรฟรีที่077-541-068ขอบคุณธกส.สาขาหลังสวนและสำนักงานธกส.จังหวัดชุมพรเคียงคู่รู้ค่าประชาชนเป็นมากกว่าธนาคารผูกพันดูแลเกษตรกรปรึกษาสินเชื่อเพื่อการเกษตรโทร077-541-371และ077-501-051นะครับขอบคุณสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภครับสมัครสมาชิกฟรีปีละ2ครั้งนะครับรับเงินปันผลดอกเบี้ยสูงสนใจสมัครสมาชิกโทร077-541-139ขอบคุณร้านเจ๊เอียดตลาดอวยชัย2อำเภอหลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสูตรสำเร็จรูปสูตรเด็ดจัดจ้านนะครับโทรศัพท์064-929-4232ขอบคุณพลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจนะครับรวมไปถึงขอบคุณครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะหลักร้อยทะเลขอไปนะครับบริการหมูกระทะหลักร้อยวิวหลักล้านอร่อยริมคลองธรรมชาติหิวใจสุดๆนะครับเปิดบริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จองโต๊ะที่0909703895ขอบคุณลุงต้อจัดเต็มนะครับหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพขาล่องใต้ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนโทรศัพท์0836926540ขอบคุณห้องอาหารคุณสารายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่เปิดบริการจุดชาร์จรถ EV ที่คุณสารายเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงขอบคุณแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดีโทรศัพท์0815361153และขอบคุณเฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่เพื่อสุขภาพผมที่ดีโดยคุณทัพพลธรรมภักดีสั่งซื้อออนไลน์ที่ www.tbart.com หรือ ID Line 0875944194นะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนกิจกรรมของเราด้วยครับ

เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาหมดนะครับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับเราเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: Shop Surprise. King Shop Surprise.ไม่ Sprite ซ่าเข้ากับพี่ Sprite ทัฟทีลองเลย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟครับสุดารถมะนาวใหม่รถลิ้นจี่ซากุระและรถมะนาวอัญชันสวีปคราฟโซดาคราฟความเฟรชให้คนมีเทส
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เวลา18นาฬิกา

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผย

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น. MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2:00 ถึง 4:00 ทาง MPod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันช่วงเย็น2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาล

0: ค่ะสวัส
1: ค
0: ดี
1: ร
0: ค่ะ
1: ับ
0: ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทางเฟซบุ๊กค่ะ
1: ก็พบกันช่วงเย็นวันจันทร์นะครับก็เรื่องสำคัญวันนี้ปปช.แถลงก็มีประเด็นแถมด้วยนะมีแถมเรื่องทรัพย์สินของ
0: สุชาดา
1: คุณสุชาดากับสามีนะฮะแล้วก็มีเรื่องน่าจะยืนยันแล้วล่ะว่าผู้ชนะการเลือกตั้งประกันสังคมก็คือทีมประกันส
0: ป
1: ัง
0: ร
1: ค
0: ะกั
1: ม
0: นสัก ง
1: ้
0: ค
1: าว
0: ม
1: หน้าทั้งในส่วนของนายจ้างผู้สมัครเป็นตัวแทนนายจ้างผู้สมัครตัวแทนผู้ประกันตนนะแต่ว่าเห็นทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจะต้องขอเวลาอีกไม่เกิน30วันในการตรวจสอบดูคุณสมบัตินะว่าถูกต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการชูมือประกาศเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
0: คะแนนออกมา100%แล้วทางฝั่งนายจ้างมีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะพี่วิสาร
1: 600 กว่า%
0: 633%ทางฝั่งนายจ้างทางฝั่งลูกจ้างเพิ่มขึ้น433%
1: ฝ่ายลูกจ้างเข้าใจว่าคะแนนแตะสูงสุดน่าจะเกิน
0: 600,000
1: น่าจะ800,000ถึง800,000ครับก็แสดงว่าฝ่ายลูกจ้างนี่น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบล้านนะเกือบล้านอาจจะถึงเกิน800,000เนี่ยเกินแน่นอน
0: พี่นายสารคะจะคว่ำได้ไหมถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าไม่ว่าจะฝั่งนายจ้างหรือฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลัง
1: ก็เห็นผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมซึ่งยืนร่วมแถลงกับทางเลขาแล้วก็รองเลขาใช่ไหมเห็นแถลงกันอยู่3คนใช่ไหมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนสมัครก็ตรวจแล้วไม่ใช่เหรอคุณสมบัติทางเลขาก็บอกว่าตรวจแล้วแต่ว่าตามระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทางผู้ตรวจการของสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็เคยปะทะขาลมอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับทางสสพรรคประชาชนตอนช่วงเรื่องปฏิทินเรื่องอาคาร
0: คุณอะไรมาลายอะไรนั่นนะ
1: ที่เขาเป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าเขาก็จะแต่งชอบใส่สูทใส่อะไรเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือว่าเขามีระเบียบที่ห้ามไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบตรงนี้พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลขาท่านรีบเลยท่านบอกว่าไม่มีแล้วก็จะตรวจสอบเป็นปกติธรรมดารีบกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่โตนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการประกันสังคมเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงดูแล้วมันมีประเด็นที่เขาอยากจะตรวจซึ่งผมคิดว่าถ้าจะไม่รับรองก็น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆก็มันตรวจกันมากรองกันมาชั้นหนึ่งแล้วตอนสมัครแล้วมันถ้าหลุดเนี่ยมันก็ดูพิลึกอะนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันอาจจะคืออาจจะไม่100%ถึงขั้นฟันได้แต่ว่าประเทศไทยมันก็มักจะมีกรณีที่จู่ๆก็จะมีผู้ไปร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสมมุติว่ามีการรับคำร้องเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองนะไม่ยังไม่ประกาศรับรองจนกว่าจะไอ้เรื่องที่ร้องนั้นเนี่ยมันจะมีการวินิจฉัยจากองค์กรอิสระอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้วินิจฉัยดูว่าลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอะไรยังไงไหมขัดต่อกฎหมายหรือจะไปที่ปปช.หรือจะไปที่อะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีการร้องอะไรกันอยู
0: ่คล้าย
1: ๆไม่ราบรื่นอ่ะ
0: คล้ายๆกับพิธาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่almost prime minister อันนี้ก็เหมือนกันนะ almost board อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคว่ำกันหมดเลย14 คน
1: ก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% หรอกมันจะต้องมีขั้นตอนมีอะไรอยู่
0: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ

0: ไอ้ประเด็นที่ผู้ตรวจพูดเนี่ยว่าจะดูเรื่องความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยใบเสร็จอันหนึ่งก็คือนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์ Facebook เล่าเบื้องหลังชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับเล่ายาวเหยียดเล่าแบบเล่าแบบจนดิฉันเข้าใจเลยว่าเขาวางแผนในการเอาที่ทำกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอกคือเขาสู้กันสุดฤทธิ์เลยอ่ะหมายถึงตัวพวกเขาเองอ่ะสู้เพื่อที่จะดึงคะแนนมาให้ได้จนชนะอ่ะค่ะและปรากฏว่าลบโพสต์แล้วด้วย
1: ก็คงนั่นแหละอยากจะโชว์อยากจะแสดงความมีส่วนร่วมอะไรด้วยใช่ไหม
0: อันนี้ชัดเจนที่สุดเลย
1: ใช่
0: ชัดเจนที่สุดเลยถ้าคุณจะบอกว่าผู้ที่ถูกที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้โพสต์ของคุณอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละมันคือใบเสร็จจริงๆคุณอิสริยะบอกว่าต้องขอบคุณผู้มีสิทธิ์และตั้งบอร์ดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามนะคะผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งตายเลยพี่ไพศาลผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคม 7+7+7 รัฐนายจ้างลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าชนะเป็นแสนหรือหลักพันก็มีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นสมรภูมิที่สำคัญที่สุดฝั่งนี้อยู่ที่ฝั่งนายจ้างที่มีจำนวนน้อยกว่ามากนายจ้างมีสิทธิ์แค่ประมาณแสนลายนะคะพี่ไพศาลแต่ฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหลัก10ล้านและบอร์ดได้เท่ากันปรากฏว่าเขาบอกว่าไปดูสถิติการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ3ปีที่แล้วนายจ้างมีเป็นแสนลงทะเบียนกันแค่ 3,000 มาเลือกกันแค่ 1,400 ค่ะพี่ไพศาล
1: แต่200ก็ได้นะ
0: คะแนนต่ำสุด252คะแนนสูงสุด409คะแนนเขาบอกมันน่าเกลียดเกินไปไหมเอาคนที่ได้รับเลือกแค่252คะแนนมาบริหารทุนประกันสังคมกองทุนเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาท มีคนเลือกอยู่252คะแนน
1: ครับ
0: มาดูแลเงิน 2.8 ล้านล้านเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาก็เลยเจาะไปถึงตัวบรรดาพวกฝั่งนายจ้างพวกแสงนายจ้างที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วจะเลือกยังไงแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทุ่มไปดึงพวกนายจ้างพวกเนี้ยออกมาใช้สิทธิ์ถึงได้เห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่ไพศาล
1: 400% 400-600% นายจ้าง
0: 433% 600ใช่ไหมคะฝั่งนายจ้าง
1: เฉพาะนายจ้างนี่ 600%
0: ค่ะแล้วก็ข้อความที่เจ็บปวดมากแล้วแกก็อธิบายเรื่องหลักการตลาดนะแกคงเป็นนักการตลาดทางด้านพวกดิจิทัลจริงๆอะค่ะการสื่อสารแบบทางเกตทางเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้เป็นกระแสแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยแกแถมวิชาการอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะใครดิฉันคิดว่าคุณพนัทเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควรจะอ่านบทความนี้มากๆเลยนะคะ
1: จะได้แก้
0: ทางเขาถูกค่ะพี่วิศา
1: จะได้แก้ทางเขาถูกเฉพาะนี้ตอนนี้แก้ไม่ทันละก็ต้องไปนู่นทำหน้าที่ร้องแคปไอ้พวกความเห็นอะไรต่างๆแล้วไปร้องดูเพราะว่าผมว่าลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ทางกกต.ประกันสังคมไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้นะอาจจะต้องมีผู้ไปร้อง
0: คือ
1: ไปร้องแล้วก็ให้หน่วยงานอะไรมาตีความนะ
0: ใช่ค่ะคงจะมีคนไปร้องอะไรแล้วก็คว่ำในที่สุดไหนที่ท่านดูแล้ว14คนนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกน่าจะถูกคว่ำในที่สุดที่ที่ฉันบอกให้คุณพนัทไปถอดบทความนี้ก็เพราะที่คิดว่าน่าจะเลือกตั้งใหม่คงคว่ำกันจนเลือกตั้งใหม่ให้ได้แหละเพราะอันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เขาก็บอกว่าทีมงานของไอซ์ทำโซเชียลได้ทรงพลังนี้นอกจากตัวเองแล้วยังมีทีมงานไอซ์ด้วยนะทำโซเชียลได้ทรงพลังคนตื่นตัวกันเยอะสื่อมวลชนต่างๆเข้ามาทำข่าวตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้สำคัญจริง

0: คือคุณพนัสที่กลายเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ของการเลือกตั้งโดยแท
1: ้
0: ท่านลองคำนวณกันจริงๆผมคิดว่าคุณพนัสคนเดียวน่าจะมีส่วนให้คนออกมาเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำไป

0: ไม่ต้องแล้วคุณไม่ต้องหาเสียงเลยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดิฉันว่านะจะมีคนออกมาเลือกตั้งมากกว่าครั้งนี้อีก
1: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าถึงว่าให้เลือกตั้งใหม่มันก็คือถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะก็เผลอๆก็คะแนนออกมาเป็นล้าน
0: แล้วก็จะต้องขอบคุณดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ด้วยค่ะ
1: อันนั้นก็ช่วยทำให้คนยิ่งยิ่งโกรธแค้นกันมากขึ้น
0: คือจะต้องขอบคุณสองคนเลยก็คือขอบคุณคุณพนัทแล้วก็ขอบคุณพนัทไทยล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย
1: ์แต่มันสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าโอ้โหที่เขาแบบรับไม่ได้เลยนะให้ประชาสังคมก้าวหน้ามาชนะเลือกตั้งเนี่ยยอมรับไม่ได้ไอ้ที่ออกมาแรงๆขนาดนี้ด้วยความที่ตัวเองยอมรับไม่ได้แต่พอมาคิดได้ทีเนี่ยมันก็เป็นโซเชียลมันก็ไปแล้วอาจารย์อนนท์ก็ออกมาผมจะปิดวาจาแล้วจากนี้คงจะมีคนมาเตือนว่ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งพังกันไปใหญ่
0: มันเรียนดูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาถ้าเขาจะปกป้องรัฐบาลกันเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มที่โดนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกพรรคพลังพรรคประชาชนเนี่ยที่จะโดนคือมันแปลกครับพี่เมษานเราทำข่าวมาแทนที่จะตำหนิหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลปรากฏว่าคนโดนด่าหนักคือฝ่ายค้านเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเลยหน้าที่คือตรวจสอบรัฐบาล
1: แต่ปรากฏว่า
0: แต่ปรากฏคนโดนด่าหนักอ่ะเป็นฝ่ายค้าน
1: ข
0: ้อหาก็คือว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าไอ้นี้เข้าไปจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ด่าฝ่ายค้านก็ด่าไม่ถนัดปากนั้นด่าชาติก็แล้ว
1: อันนี้เขาเรียกแบบคล้ายๆจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ย
0: คือเรียนจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้ค่ะเรียนจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้
1: เพื่อที่จะช่วยรัฐบาลช่วยนายกหนูเนี่ยนะ
0: นี่จะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้อย่างเช่นสมมติว่านายกวิพากษ์วิจารณ์ใครอ่ะนายอำเภอค่ะ
1: นายอำเภอ
0: นายอำเภอจะดีจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปด่าข้าราชการเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอ
1: นายกโดนเลยนะ
0: ไม่ด่าผู้ว่าแทนนะด่าคนชงเรื่องแทนด่าผู้ว่าแทนเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเขาแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงไง
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แล้วก็มาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะ

0: ไอ้วันนี้คุณพนัสไทยล้วนก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคุณพนัสเขาก็พยายามยืนยันว่าที่เขาแพ้เพราะว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
1: เป็นการเมือง
0: มันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองเอามาทำเขาเองไม่ต้องการที่จะดึงการเมืองเข้ามายุ่งกับไอ้เรื่องของประกันสังคมนะเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาพยายามให้มีการเมืองยุ่งเขาว่างั้นนะคราวนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้การเมืองช่วยเนี่ยพนัสไทยล้วนเขาบอกว่าผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยหากไปขอความช่วยเหลือจากนายทักษิณชินวัตรและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้ประสานเครือข่ายอบจ.อบต.และสมาชิกมาช่วยสนับสนุนสัก 2-3 แสนเสียงก็คงไม่แพ้การเลือกตั้งแต่ก็ตั้งคำถามว่าผมทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะมองว่าการดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะกระทบหลักการของระบบประกันสังคมแต่จะพูดว่าตัวเองก็มีบารมีทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนหรอกคิดว่าไม่ต้องการที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่คราวนี้ว่าเอิญว่าไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยพาดพิงไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ด้วยนะสื่อเราต้องไปถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยและก็ไม่เคยพูดคุยกับนายพนัสเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งยอมรับว่าเคยพบนายพนัสหนึ่งครั้งแต่เป็นการหารือเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพร้อมระบุว่าหากมีโอกาสพบกันอีกก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติแต่หากเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องหารือก็บอกปัดไปเพราะว่าผมก็ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะ
1: ที่ผ่านมามันไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ถูกไหมฮะเรียกก็โดยส่วนตัวเรียกก็ไม่ได้เชื่อว่าจะพูดว่าไงนะการเมืองก็ไม่ต้องถึงขนาดจัดตั้งแต่ว่ามันก็มีรากที่เป็นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับประกันสังคมอะค่ะพี่ไพศาล
0: คือสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยมันกำเนิดขึ้นในยุคช่วงของสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องของสงครามเย็นมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของการเมืองไทยอยู่นะการก่อเกิดของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยที่คุณวนัทเขาผูกขาดตำแหน่งประธานมายาวนานคือในยุคที่เสรีภาพเบ่งบานหลังปี2516เนี่ยองค์กรของบรรดาผู้ใช้แรงงานก็เติบโตมากการจัดตั้งสหภาพเนี่ยมีบทบาทสูงโดยเพราะบทสหภาพที่มีบทบาทสำคัญมากนะคือสหภาพของพวกรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคุณไพศาลธวัชชัยนันท์ปราปราคุณอารมณ์พงษ์พงันอะไรพวกนี้นะโอ้เป็นคนดังมากเลยมันก็แต่ว่าคนเหล่านี้ถูกจับตามองจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีแนวคิดปือเป็นนักแรงงานแต่จะมีแนวคิดไปทางซ้ายไหมไปเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อสู้ของปีกซ้ายแนวเป็นแนวร่วมของทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะถูกหวาดระแวงมันจึงเกิดการสร้างผู้นำแรงงานสายกรมน.ขึ้นมาผมไม่ระบุชื่อนะว่าคือใครอะไรไงนะแต่ในยุคที่ผมทำข่าวตอนนั้นนะรู้อยู่ว่ามันมีการจัดตั้งเอาตัวแทนของสภาพแรงงานบางคนเนี่ยมาแล้วกรมน.เป็นคนฟูมฟักแล้วคนเหล่านี้ก็จะไปหาคอนเนคชั่นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาแล้วก็ทำสภาพแล้วก็เข้าไปแข่งขันจนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในสภาองค์การลูกจ้างอะไรต่างๆกันมาคราวนี้จำเรียนการผ่านไปเนี่ยไอ้สงครามเย็นมันจบ
1: คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องต่อสู้กันทางอุดมการ
0: ทางอุดมการ
1: มันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อมาดู

0: แลเงิน 2.88
1: ตอนนั้นยังไม่มีย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ประกันสังคม
0: เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นถ้ายังอยู่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะเพราะไม่ได้ต้องการคนที่มีอุดมการณ์
1: เขาเรียกอย่างนี้พอสงครามเย็นมันจบสงครามเย็นมันจบแล้วมันก็เกิดสำนักงานประกันสังคมขึ้นเนี่ยไอ้บรรดาคนซึ่งเคยเป็นแรงงานกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะก็แปรสภาพไปพูดง่ายๆว่าไปอยู่ไปทำงานร่วมกับทางนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็การทำงานกันไปทำงานกันมาเนี่ยก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้กันไปก็อยู่กันมายาวนานแบบเนี้ยแต่พัฒนาการเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขามาจากจุดแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้ประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นก่อนที่พอจบไปแล้วเนี่ยมันถึงมาแล้วก็มากลายเป็นผูกขาดแล้วคุณอันต้องเห็นนะว่าเวลาจัดงานวันแรงงานนะทุกปีนะจะมีกลุ่มเนี้ยแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงไงมั้ยที่เขาไม่สามารถมาร่วม
0: ได้ไม่ร่วมด้วย
1: เขาจะแยกไปจัดเขาอีกวงนึงกลุ่มนั้นเขาถือว่าเขาเป็นแรงงานตัวจริงอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศเขาก็มีการสู้กันอยู่แต่กลุ่มเนี้ยเขาจะให้ความร่วมมือใครเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาแล้วเขาก็จะร่วมเขาจะได้รับการอุดหนุนในเรื่องงบประมาณในการมาจัดก็มีเดินกระบวนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดเรื่องของไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะฮะมันก็อยู่กันมาอย่างนี้อย่างยาวนานจนกระทั่งไอ้กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาเอาตัวแทนเข้ามาแทนเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
0: mm-hmm.
1: ซึ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะมารอบแรกละเพียงแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะระดมเข้ามาได้แล้วเที่ยวนี้เขาชนะทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนนายจ้างด้วยลูกจ้างด้วย
0: ค่ะก็พี่สันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยพี่ไพศาลคะเรียนฟังคุณพนัสไทยล้วนให้สัมภาษณ์แล้วเรียนตามตรงว่าเรียนมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคือมันมีคำที่หยาบคายคำที่ไม่สุภาพขู่บ้างอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยคือถามว่าขายได้ไหมเร้าอารมณ์ไหมฟังแล้วปี๊ดแต่ฟังแล้วเรตติ้งขึ้นถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้รู้เลยคนออกมาเป็นล้านแน่เดี๋ยวว่าแต่หลักแสนที่วันนี้เลยเรียนถามว่าในฐานะเราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ
1: เพราะมันก็คงจะมีเรตติ้งอ่ะคงมีเรตติ้งมีอะไรถ้าไปพูดเรียบๆง่ายๆผมก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็ถือว่าเราก็แข่งขันกันเต็มที่แล้ว
0: แต่นี้ดูว่าแกไม่ได้ว่าอย่าง
1: นั้น
0: จะเป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดแบบนั้น
1: หนึ่งเป็นธรรมชาติของเขากับสองเขารู้ว่าคนที่กลัวยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันมีแล้วการที่เขาพูดแรงอย่างนี้เนี่ยคนที่กลัวมากว่าคนกลุ่มนี้มาแล้วจะทุบหม้อข้าวเนี่ยนะจะต้องมาพึ่งเขา
0: แล้วเขาจะได้อะไรขึ้นมา
1: เขาจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเอาไปสู้กับพวกคนเหล่านี้
0: ไปสู้ยังไงอะคะแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: เอาได้ยังไงก็ทุกคนเหล่านี้ก็ต้องแบกเข้าดิใช่ไหม
0: หมายความว่ายังจะต้องจ่ายเงินให้คุณคุณพนัสและให้คุณพนัสไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยค่ะ
1: ทางนั้นเขาไม่กล้าออกมาสู้เองโดยตรงเขาต้องอาศัยคนเดียวสู้คนซึ่งจะลงแข่งขันที่จะมาเป็นกรรมการด้วยกันเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกนักการเขาต้องอยู่ข้างบนเขาไม่เกี่ยวนะ
0: แต่ว่าคุณพนัสดูสภาพวันนี้แกหมดแล้วนะคะพี่ไพศาลเขายังจะใช้คุณพนัสเป็นตัวเล่นอีกเหรอคะ
1: แกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าแกเงียบๆไปหงอยๆไปเขาคงไม่ใช้แก
0: แต่ถ้าพวกนั้นจะจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งอ่ะดูจากสภาพที่พูดวันนี้แล้วเรียนว่าต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะคนเล่นเรียกแขกคนมาตั้ง300 400 600% แบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะพี่ไพศาล
1: คนเราก็อาจจะไม่ฉลาดเหมือนคุณอันทุกคน
0: เปล่าพวกนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินให้ใครเล่นก็อันนี้พี่เบสาเป็นคน เป็นคนจุดประเด็น

0: ขึ้นมา
1: ไม
0: ่
1: ใช่ไม่ใช่ไปจ่ายเงินเล่นหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขามีปากเสียงคอยไว้กันไว้สู้ไว้แฉ
0: ใครมาทำฟรีพี
1: ่ก็โอเคไงก็มันก็โอ้โหเครือข่ายยังไปอยู่ในบอร์ดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างๆยังมีเยอะ
0: คำว่านั่นอาจจะไม่ได้ว่าจ้างอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอ
1: ่
0: ะโอเคเข้าใจที่พี่ไพศาลพูดแหละซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ายังจะให้เขาเล่นให้ดิฉันว่ายิ่งแพ้วันนี้ก็แพ้ให้เห็นแล้วยังจะแพ้อีกด้วยดิฉันถามสื่อต่อว่าแล้วเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วได้ยินคำพูดอะไรแบบเนี้ยทั้งด่าทั้งขู่ทั้งอวดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องสัมภาษณ์อีกยาวๆไหมคะ
1: แม้บางทีสื่อเราก็อยากจะได้เรตติ้งก็ต้องอย่างนี้คือถ้ามาแล้วพูดนิ่มๆพูดเพราะๆพูดอะไรแบบดูแล้วมันเป็นหลักเหมือนเกมมันก็ขายไม่ออก
0: โอ้
1: โหนึกว่าจะซัดกันให้มันเลือดท่วมจอมาถึงแล้วพอแพ้กันแล้วจูบปากกันแล
0: ้
1: วอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คน
1: คนไม่ชอบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างนี้แสดงว่าคุณมนัสเขาให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาสู้ไม่ถอยนะเขาบอกเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเอาไอ้สิ่งที่ประกาศเลยว่าจะทำข้อ1เป็ด7วันจะทำอะไรเขาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบมันทุกข้อทำได้จริงหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมันต้องติดคุกอะไรแบบนี้อะไร
1: ไอบอกเดี๋ยวไอสักวันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็พูดหนัก
0: นั่นน่ะดีก็
1: แต่ว่าก็คนที่ไม่ชอบไอ
0: เราต้องปล่อยให้เขาพูดอะไรอย่าง
1: คนที่ไม่ชอบไอคนที่เกลียดไอก็ฟังแล้วก็คงจะสะใจดีพูดตรงๆเขาก็รู้ว่าคนที่ไม่ชอบไอซ์ก็ต้องมีเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไปตรงใจคนที่ไม่ชอบไอซ์รักชนก
0: แต่มองมุมกลับนะคนที่ไม่ชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเลือกให้ไอซ์แพ้แสดงว่ามันน้อยสิแต่ว่าคนที่ไม่ชอบน้อยกว่าพวกชอบ
1: มีเห็นมีพิธีกรบางคนไม่รู้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรรู้หรือเปล่าว่าคุณถูกหลอกเขารับไปแล้วเขามาเลือกคุณรู้เปล่าว่าถูกหลอกเขาต้องได้ข้อมูลเลยมา
0: หมายถึงเขาว่าคุณพนัสเหรอคะ
1: ใช่
0: ว่าคุณพนัสถูกหลอก
1: อ่ะบอกรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอก
0: คุณพนัสอาจจะบอกว่า
1: 60,000-70,000อะไรนะ
0: คุณพนัสจะบอกคุณรู้จักผมน้อยไปพากันก่อนครับ
1: ครับสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับในโซเชียลทางเฟซบุ๊กคนดูวันนี้น้อยแต่สงสัยหยุดกันเยอะจริงๆคร
0: ับแล้วเขาไปไหนกันนะ
1: ก็เห็นว่าหยุดยาวเนี่ยผมก็เวิร์กฟอร์มโฮมบางคนก็ไปเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นู่นแล้วเชียงใหม่เนาะ
0: ตลกมากเลยวันนี้ดิฉันไปที่เขตมาเพื่อที่จะพาเด็กเขาไปติดต่อพวกศัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุตส่าห์โทรไปถามก่อนว่าเขตเปิดไหมเขตยัง work from home อยู่ป่ะเขตว่าเปิดค่ะเปิดค่ะเปิดปกติค่ะมาได้เลยค่ะพอไปถึงปุ๊บห้องศัสดีติดป้ายว่าไปราชการนี่ก็ถามไปราชการที่ไหนกันไม่มาทำงานอุตส่าห์โทรมาถามอ๋อมทบ11เข้า work from home หมดเลยก็เลยไม่มาทำงานโอ้น้ำก็ไม่ท่วม IMF ก็ไม่ได้ประชุมแถวนี้ซะหน่อยเดือดร้อนไป
1: ต้องไปรอบ
0: เช็คให้ดีนะคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับ IMF มันไม่ได้อะไรเลยเขาก็ work from home กัน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้เห็นว่ากรุงเทพก็เงียบเหงาแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือรัฐบาล work from home
0: ค่ะ
1: เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยมันก็ฟันหล่ออย่างเงี้ยผมก็คิดว่า

0: วนใหญ่ก็ไปตั้งหลัก work from home กันอยู่ต่างจังหวัด
1: แล้วเดือดร้อนนะพี่ไพศาล work from home กันยาวมากถามว่าแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่
0: สัปดาห์หน้าเลย
1: 19เลยค่ะ
0: ใช่สัปดาห์หน้าเลย
1: 19เลยนะคะ
0: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที
1: ่สบายกันจริงๆ
0: เที่ยวกันแบบก็ถือว่าหยุดยาวล่ะนะ
1: ค่ะ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็คือการชี้แจงจากปปช.เก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญ3รายนะซึ่งถูกฝากขังก็ปรากฏว่าการสอบสวนภายในกำหนดนัดฝากขังเนี่ยไม่แล้วเสร็จปปช.ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องได้ทันก็เลยต้องปล่อยตัวทำให้ปปช.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงโดยเลขาปปช.แล้วก็
1: มาทั้ง
0: จีน
1: เลขาทั้งรองเลขาเลยเลขาที่คนใหม่นะคะคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะ
0: น่าจะเป็นงานแรกนะที่ผมเห็นมีการแถลงตั้งโต๊ะแถลง
1: ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดถึงงานที่จะทำค่ะนะแล้วก็โชว์ผลงานแรกก็คือที่ไปจับพนักงานที่ทุจริตเรื่องของไอ้แท่นขุดเจาะนี้ไป18ปีนั่นแหละนั่นผลงานแรก
0: ของสผ.นะ
1: นั่นผลงานแรกแล้วก็ตามมาด้วยเลขามานะคะคุณนิติพันธ์ประจวบบอกรองเลขาก็ไม่คุ้นหน้านะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยแถลงบอกว่าปล่อยตัวไปเพราะว่าทำสำนวนส่งต่อศาลไม่ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคดีของปปช.ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.เป็นระบบไต่สวนองค์กรปปช.ถูกออกแบบมาลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากคดีนี้ทำเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกับปปง.กับปปท.ส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้พวกทุจริตนะเขาก็รับไม่ได้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่เสียใจพูดเหมือนนายกเลยนายกก็บอกเป็นเรื่องอะไรนะฮะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราก็ตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคดีของปปช.แน่นหนารอบคอบสำนวนที่จะเสนอสู่ศาล 90% ศาลต้องพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจการทำงานของปปช.ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเราจะทำอย่างดีสุดเรารับไม่ได้ข้าราชการทุจริตตั้งแต่สอบเข้าเรารับไม่ได้แล้วเราจะทำเราต้องแน่นหนาและของเรา 90% ถ้าขึ้นศาลแล้วต้องชนะค่ะรองเกียรติศักดิ์ไม่ใช่รองสิเลขานะคะเลขาคือคุณนิติพันธ์รองคือคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์ตอบคำถามซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเอาคำของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยไปเปิดเสียงเยอะมากเลยนะฮะปปช.พยายามตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ต้องกล่าวหาให้พ้นเวลาควบคุมแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวหรือเปล่าขอชี้แจงว่าเมื่อเรื่องมาถึงปปช.ก็ต้องดูว่ารูปเรื่องทุจริตนี้ใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครในหลักการสำคัญของคดีมีหลักว่าแม้รัฐหรือปปช.จะมุ่งนำตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาบอกคดีนี้มันแรงนะและถามว่าเขาพ้นผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่พ้นไม่เกี่ยวจะดำเนินคดีจนกว่าจะพบว่าใครกระทำผิดถามว่าเมื่อปล่อยตัวไม่กลัวหนีหรอก็บอกว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีก็มีเครื่องมือมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้หนีได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันเป็นหลักในการที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเขาทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้ปปช.ยังไม่สรุปสำนวนอะไรเพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานผู้เกี่ยวข้องตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลสอบทั้งหมดทั้งหมดผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนอาจจะมองว่าถ้าปปช.มีคนเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พยานหนึ่งคนเชื่อหรือไม่ไม่มีพยานคนไหนในโลกบอกตัวเองทำผิดแล้วเสียงที่สื่อเอาไปปล่อย

0: กันทุกช่องเลยก็คือคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้าเบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดคืออย่างไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงส่วนจะถึงใครเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการไต่สวนคณะไต่สวนการประชุมคณะไต่สวนจะมีการนำพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่ะที่เน้นก็คือยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจน
1: ก็เห็นสื่อเขาระบุเลยว่าสูงสุดก็แค่อธิบดี
0: หลายคนไม่ใช่คำว่าหลายคนด้วยค่ะ
1: เอามีเหมือนมีอดีตอธิบดีมีอธิบดีรู้สึกจะมีประมาณ2คน3คนอดีตอธิบดีรู้สึกจะ2นะไต่สวนผู้คดีนี้ต้องไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ใน 6,000 เนี้ยที่ไต่สวนเนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 และสอบสวนเครือข่ายนายหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก110สายก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ 6,000 เนี่ยเพิ่งสอบปากคำไปแค่ 1,000 ยังเหลือ 5,000 กว่านะแล้วก็ส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาปรากฏว่าเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมยังหาไม่ได้แต่ขณะนี้ได้เครื่องตรวจแล้วและเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันโอ้โหหัวใจสำคัญเลยนะคืออย่างน้อยมันก็จะได้สกรีนไปแล้วว่าไอ้ 6,000 เนี่ยซึ่งมันมีผู้ที่สอบได้สอบตกอะไรเนี่ยมันต้องตรวจจากกระดาษคำตอบให้จบก่อนนะไปผลว่านี่เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาไม่รู้มันเครื่องตรวจไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบได้แต่วันนี้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อย่างนี
0: ้สั่งผลิตนะฮะ มีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวนนะคะคือสำนวนปี68และปี64ที่มาชี้แจงคือสำนวนปี68อีกสำนวนไม่แน่ใจว่ายังไงแต่มีมากกว่า1คนแน่นอนตรงนี้ค่ะที่บอกอธิบดีมีมากกว่า1คนปลายทางพยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้ทำไมเขาต้องหนักแน่นขนาดนี้ด้วยอะคะ
1: ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปลุ้นอีกต่อไปว่าจะถึงนักการเมืองขยายผลไปถึงนักการเมืองเขาตัดตอนไปแล้วไม่มีแล้ว
0: ทำไมคุณเกียรติศักดิ์ต้องพูดแบบอันนี้คอนเฟิร์มได้
1: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคอนเฟิร์มได้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้มันสอดคล้อง
0: กับ
1: ความอะไรนะ
0: ความคาดหวังของสังคม
1: คาดหวังของสังคมนะคอนเฟิร์มได้ยังไงให้ถึงแน่อย่างเงี้ย
0: นักข่าวถามว่าเส้นทางการเงินคดีเนี้ยปลายทางที่ใครรองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์บอกว่าเส้นการเงินมีความละเอียดพอสมควรทุกทิศทางกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางเราพอเห็นบ้างตัวละครใหญ่ๆพอเห็นบ้างปลายทางไม่น่าจะขนาดนั้นวงเล็บหลักพันล้านบาทแต่พยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได
1: ้
0: เขาพูดให้เราฟังหรือพูดให้ใครฟังล่ะ
1: แต่ว่าผมว่าไฮไลท์นะคนกังวลเรื่องความช้าความเร็วของคดีนี้แต่ปปช.พยายามจะเน้นว่าความช้าความเร็วเป็นประเด็นรองหลักคือความรัดกุมพยายามจะชูว่ามันอาจจะดูช้ามันอาจจะดูแต่ว่าเราเน้นเรื่องความรัดกุมอย่างที่คุณนันบอกว่าถ้าส่งสำนวนเข้าไปแล้วเขาต้องชนะอะไรอย่างสมองนั้นเขาพยายามจะชูจุดนี้ช้าแต่ว่ารัดกุมหรืออะไ
0: ร
1: ถ้าจะไปตีความสมองนั้นเขาไม่ได้บอกว่างั้นนะอาจจะตีความได้ว่าอย่างนั้น

0: เราไม่ได้หลบหน้านักข่าวเราพยายามให้ข้อมูลทุกขั้นตอนคดีนี้สำคัญเพราะไปก่อให้เกิดการทุจริตอีกเท่าทวีคูณจากคนหนึ่งคนที่เสียเงินในวันที่เข้าไปและเขามีอายุราชการ36ปีต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องสาหัสพอสมควรกับประเทศเรื่องนี้จะไม่หายไปไม่เงียบแน่นอนรวมถึงเรื่องที่สนใจอื่นๆด้วยเพราะนโยบายเลขาปปช.จะฟื้นความเชื่อมั่นคดีใหญ่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่คุณทวีศักดิ์ท่านรองทวีศักดิ์คะคนเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าพวกนี้โกงเข้าไปแล้วจะไปถอนทุนคืนอีก36ปีคนเนี่ยคิดว่าโกงเข้าไปตั้ง 6,000 คนจ่ายกันคนละ 500,000 ถึง 800,000 วงเงินมัน 4,500 ล้านคนก็ไม่เชื่อว่าอยู่แค่ทีมจากพิชิตค่ะเขาไม่เชื่อว่าเงิน 4,000 ล้านเนี่ยมันอยู่แค่ทีมจากพิชิตกับไอเด็กที่นั่งแก้ข้อสอบกันวันนั้นเขาไม่เชื่อตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านคอนเฟิร์มน่ะเขารู้สึกแปลก
1: ๆครับนี่ว่าได้เรื่องคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องแถมที่วันนี้สื่อถามแต่เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนเรื่องแถมเกี่ยวกับสสไอเดียนะคุณสุชาดาที่ปปช.วันนี้เขาให้ข้อมูลกับสื่อด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อนะครับ
3: นี่เขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบัญชีทันทีเลยนะท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าปาจีนคนที่เสร็จย้ายในอำเภอวันสุดท้ายของการรับราชการเนี่ย
2: ครับ
3: มีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนมีทรัพย์สิน58ล้านค่ะโดยที่ตัวเองมี18ล้าน4แสนส่วนภรรยามี39ล้าน
2: โอ้พอสมควรเลยนะภรรยามีตังค์ทีเดียว
3: นางสาวบุษรินทร์ภรรยาเป็นนางสาวบุษรินทร
2: ์
3: 39ล้านมีเงินลงทุน12ล้านนะฮะเงินฝากไม่เยอะ103แล้วก็มีที่ดิน13แปลงในจังหวัดตราดรวมมูลค่า16ล้าน
2: อ่ะอยู่ที่ตราดเหรอ
3: ตราด
2: นึกว่าอยู่ที่บ้านเกิด
3: ภรรยาอยู่ตราด
2: อ๋อบ้านเกิดของผู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นคนนครศรีธรรมราช
3: แต่ว่านางสาวบุษรินเนี่ยมีที่จังหวัดตราด16ล้านแล้วก็มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ชลบุรี8ล้าน7นะคะก็คุณวีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีรายได้ต่อปีเจ้ามีรายได้ต่อปีล้านสองค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนจะเกิดกระแสต่อต้านจนยกเลิกคำสั่งและเข้ามาขอโทษคุณอนุทินค่ะ
2: ครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดากับสามีเนี่ยวันนี้สื่อถามก็ปรากฏว่าผู้ช่วยเลขาปปช.กับรองเลขาปปช.ช่วยกันตอบนะเริ่มจากคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.ซึ่งกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย

0: ได้ตอบคำถามสื่อกรณีสังคมสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีนะสัญชาติออสเตรเลียคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเรื่องนี้ปปช.เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นข่าวมาแล้วตรวจสอบนะปปช.เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยก็เช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้นางสาวสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรนะแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายนะส่วนกรณีการยื่นการมีผู้ยื่นขอตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่รองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธจันทร์พุทธพันธ์นะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าปปช.ออกแบบไว้3ขั้นตอน1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงอยู่หรือไม่จะถือเป็นบัญชีผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงจะดำเนินการ เราไม่ได้เราทำไม่ได้ตามกรอบกฎหมาย60วันแต่วันนี้การตั้งประเด็นสงสัยซึ่งต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นต้องมีหน้าที่แสดงบัญชีนะอันนี้ก็ผู้ช่วยครับกับรองเลขาเป็นผู้แถลงนะครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เหมือนกัน
0: ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีการสรุปผลอะไรออกมาก็ต้องรอครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาก็มีการดำเนินการอะไรของเขาอยู่ไม่ใช่บัญชีที่ยื่นแล้วจบกันเอาว่าไงก็แล้วกันเป็นบัญชีที่ยื่นแล้วแล้วพบว่ามันมีหลายข้อที่จะต้องเรียกคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติ
1: ม
0: ชี้แจงแล้วก็จบกันหรือว่าชี้แจงแล้วกลายเป็นประเด็นก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อเรียกมาชี้แจงแล้วชี้แจงว่าอย่างไร
1: เอาจริงๆนะพี่ไพศาลเอาแบบไม่ต้องหาเรื่องกันนะดูแล้วก็มันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ที่สุดก็คือตกลงทำอาชีพอะไรคะเว้นว่าไม่ตอบรายได้ไม่มีไม่บอกอาชีพ
0: ครับ
1: มันผิดปกติสำหรับคนวัยนี้ที่เริ่มต้น
0: ก็เนี่ยลองเลขา
1: แล้วก็ได้เงินเป็นพันล้าน
0: อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันลองเลขาเขาก็บอกว่ายอมรับว่าปปช.สงสัย
1: ม
0: ีทั้งประเด็นทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย

0: ยนางสาวสุชาดาก็ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะเมื่อถามว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาด้วยหรือไม่นายศักดิ์ชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นคือการชำระหนี้เงินและศักยภาพของผู้ที่จะชำระส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดทั้งนี้หากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนการดำเนินการปปช.ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ยื่นเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนซึ่งจะต่างกับกระบวนการไต่สวนเมื่อชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไปสอบและแจ้งข้อกล่าวหาและเจ้าตัวก็มีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบโดยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันและขยายได้อีก30วันมีขั้นตอนการดำเนินการในชั้นผิดปกติหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันมีกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอย่างไรก็ตามเรื่องหลักการหากมีทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นมีหน้าที่บัญชีปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ก่อนไอ้ทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นก่อนที่จะมีหน้าที่เนี่ยปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้จะยื่นจะตรวจสอบได้เมื่อเขามีหน้าที่แล้ว
1: ครับค่ะตอนแรกคิดว่าจะโชคดีนะแต่งงานกับนักการเมืองไทยไปมาเหนื่อยนะพี่ไพศาลแต่งงานกับนักการเมืองไทยแล้วก็มีอำนาจด้วยอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยดูเหมือนจะดีไปมาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อย IMF วันนี้วันแรกก็ดูเรียบร้อยดีนะคะพี่เพชร
0: มีเวทีเสวนาเวทีแรกใช่ไหมฮะเรื่อง AI ใช่ไหมวันนี
1: ้เวทีย่อยอ่ะเป็นพันๆเวทีเลยค่ะพี่เพชรเวทีย่อยเป็นพันเวทีแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะจับประเด็นคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เวทีย่อยเป็นพันเวทีก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนมาวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือเราก็หยิบประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราพูดก็คือคุณเอกนิติพูดเรื่อง AI ที่มีคนบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยตกงานกัน 40% ของโลกนี้จะหางานที่ไหนทำคุณเอกนิติก็บอกว่าแต่เราจะทำ AI for all เราจะลงทุน AI ของเรานั้นจะไม่ทิ้งให้คนเล็กคนน้อยต่อหายตายไปเราจะทำเป็น AI เพื่อจะลดต้นทุนและให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ยังจะมีโครงการที่จะไป up skill ให้คนเนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มทำได้ด้วยนะเรามีนกกระซิบช่วยในการทำธุรกิจช่วยในการทำธุรกิจก็เป็นประเด็นที่โยนมาเราก็หยิบนะมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเราว่าประเทศเราไปพูดอะไรบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นประเด็นนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: เนี่ยผมเห็นมีสื่อ AI Web AI ทำให้ความต้องการจ้างงานลด 10% เอเชียต้องสร้างงานเพิ่ม150ล้านตำแหน่งนะฮะ
1: 10% เองเหรอหายไป
0: iWebเผยว่า AI ทำให้ความต้องการจ้างงานในบางอาชีพที่เทคโนโลยีช่วยได้มากเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยลดประมาณ 10% เพราะฉะนั้นนายจ้างเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคนที่จะจ้างคนที่จะทำงานอยู่นี้นอกจากในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการแล้วยังเขาจะต้องดูทักษะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ด้วยประกอบไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรวัยหนุ่มสาวตลาดแรงงานต้องการทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดซึ่งมีความต้องการทักษะดังกล่าวสูงกว่าอาชีพอื่นถึง2เท่าอันนี้สาระบางส่วนที่คุยกันวันนี้นะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสรู้สึกทาง World Bank นี่ก็จะมีอะไรนะ

0: วยาเคียติดิวยาเคียติซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF นะฮะได้นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อตลาดแรงงานในเอเชีย Labor Markets in Asia Challenge and Opportunities in the Age of AI นะก็ความท้าทายและโอกาสในยุคสมัยแห่ง AI โดยอธิบายว่า AI เริ่มส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงจ้างงานแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สนับสนุนข้อสรุปว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้แรงงานมนุษย์หมดความจำเป็นตรงกันข้ามนายจ้างกำลังเปลี่ยนคุณสมบัติของบุคลากรที่มองหาโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะเคียติอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตตั้งแต่การพิมพ์หนังสือจนถึงอินเทอร์เน็ตล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงความรู้ขณะที่ AI กำลังก้าวไปถึงระดับคืออย่างของผมรุ่นผมเนี่ยสมัครงานเขาจะถามความสามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่คือหยิบโทรศัพท์มาหมุนหมายเลขหรืออะไรรับโทรศัพท์อะไรโต้ตอบได้ไหมเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องมีนะถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับช่องทำงานจากนั้นมาก็จะมีต้องพิมพ์สมัครต่างใช่ไหม
1: ยุค
0: ต่อมาก็ต้องไปเรียนพิมพ์ดีกันพิมพ์สัมผัสได้ยุคนี้ก็เนี่ยเคียติเขาบอกว่าต้องมีทักษะในเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับ AI นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดิฉันชอบนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาร์เธอร์บีลาเฟอร์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกวันนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการเป็นรูปเศรษฐกิจและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานจบเยลจบ MIT เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อาร์เธอร์นะคะคือเรียนคิดว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้รู้จักประเทศไทยดีทุกแง่ทุกมุมในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินภาษีการดูแลคนจนคนไม่ยอมมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ปัญหาให้แล้วก็เหมือนทุกคนนะคะที่บอกให้ขึ้นภาษีได้แล้วไอ้ VAT 7% เนี่ยมันควรจะค่อยๆขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดที่ดร.ลาเฟอร์เสนอมองให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ทำและควรจะทำแล้วลองดูซิว่าเรายังห่างไกลจากคำแนะนำของดร.ลาเฟอร์ขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอัน

0: ครับ
1: ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของดร.อาร์เธอร์ดีลาเฟอร์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน Supply Side Economics ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเป็นผู้คิดค้น Laffer Curve ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับรายได้ภาครัฐเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกรุงเทพธุรกิจที่ท่านอ่านจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็คือเขาเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเขาพูดอย่างนี้นะคะบอกคุณอย่าไปเสียเวลาในการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศอื่นมันเสียเวลาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเองนโยบายที่ดีที่สุดระยะยาวคือส่งเสริมการออมการลงทุนการผลิตและการจ้างงานอย่างยั่งยืนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักความมั่งคั่ง5ประการและอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีอัตราภาษีที่เหมาะสมการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐมีวินัยทางการเงินมีกฎระเบียบที่ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นและการค้าเสรีการค้าเสรีเนี่ยนะคะคือเขาก็พูดเรื่องที่ว่าไทยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ประเทศอื่นด้วยการกำหนดมาตรการภาษีหรือกำแพงการค้าเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายแต่มันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจแล้วก็ไปลดประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขันแล้วปรากฏว่ามีการถามว่านโยบายรถลดอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันควรไหมที่เวลาที่เราจะสนับสนุนด้านหนึ่งแล้วเราก็ไปลดภาษีอะไรแบบนี้ค่ะดร.ลาเฟอร์เนี่ยพูดนะคะว่าจริงๆเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกำหนดนโยบายที่มันเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาแข่งขันกันเองค่ะพี่เมษาลนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมหมายอื่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้การที่อุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงกลไกตลาดภาครัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจตลาดเสรีและมักมีข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขความล้มเหลวของตลาดแต่ในหลายกรณีรัฐบาลกลับกลายเป็นผู้กำหนดว่าใครควรเป็นผู้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะอันนี้เรียนเห็นด้วยนะและยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกลง EV กับรถสันดาปเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเกิดความยุติธรรม
0: จะปรับภาษี
1: ใช่ค่ะจนป่านี้ยังไม่ออกมาเลย
0: แต่วันนี้อดีตนายกญี่ปุ่นรู้สึกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนผลักดันผ่านนะมาพบกับคุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: ที่ทำเนียบอิชิดะอดีตนายกซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.ของพรรครัฐบาลแต่เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าคอนเนคชั่นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มทุนญี่ปุ่น
1: รถยนต์
0: ญี่ปุ่นก็คงห่วงประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู
1: ่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นว่าดร.ลาเฟอร์นี่รู้จักประเทศไทยดีมากการเติบโตประเทศไทยต่ำมันสะท้อนปัญหาเชิงนโยบายมากกว่าปัจจัยภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็วไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดึงดูดการลงทุนเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะเมื่อไทยต้องแข่งกับลาวเวียดนามกัมพูชาในการดึงดูดทุนและโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพแรงงานต่ำทั้งหมดเนี่ยพี่นายสารเป็นผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเรามักจะบอกว่าคนไม่มาลงทุนของเราเพราะว่าเราไม่มีแรงงานเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของมันอ่อนแอก่อนต่างหากล่ะมันถึงไม่มีคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นคนไม่ยอมมีลูกอ่ะคนนี้ก็พอแล้วพากันบอกพอแล้วหมดเลยหลายคนไม่มีด้วยซ้ำไปถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะกี่คนเขาก็สู้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนนะเรื่องเราต้องเถียงกันต่อฮะว่าใครกับใครเป็นเพราะคนน้อยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยไม่อยากมีลูกเรียกว่าอันหลังนะ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างดร.ลาเฟอร์มองอย่างนี้ค่ะปัญหามาจากเศรษฐกิจอ่อนแอต่างหากล่ะคนที่ไม่ยอมมีลูก ไม่ใช่คนไม่มีลูกและทำให้เรา

0: สูงวัยแล้วก็อ่อนแอเมื่อคนมองอนาคตแล้วไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจมากนักพวกเขาก็มีแนวโน้มมีบุตรน้อยลงเมื่อการลงทุนมีจำกัดผลิตภาพแรงงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นได้ยากและโอกาสในการสร้างรายได้ก็ไม่พอเพียงนี่ก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าประเทศมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่ออกมานั่นแหละมันไม่ควรที่จะเป็นคนที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้ทรัพยากรอันนี้ฐานภาษีก็เหมือนกันระบบภาษีที่ดีควรมีภาษีที่กว้างอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไปและลดจำนวนข้อยกเว้นการหักลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพราะว่าเวลาภาษีที่สูงอ่ะคนเขาก็ไปคิดหนทางที่จะหลบภาษีค่ะพี่ไพศาลแล้วเขายกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องบุหรี่ที่มันมีความลักลั่นในการกำหนดเพดานภาษีมันเลยทำให้คนเนี่ยไปออกแบบการผลิตบุหรี่ที่หนีการเสียภาษีที่สูงอะค่ะไทยควรปรับไปสู่ระบบภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อลดความซับซ้อนของระบบภาษีและลดแรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ต่ำกว่าทำไมเขาไม่รู้จักประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องภาษีบุหรี่อะคะพี่ไพศาล
1: น่าจะเป็นคนศึกษาเฉพาะโดยเฉพาะ
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องภาษีรถของเราด้วย
1: พวก professorที่เขาศึกษาเฉพาะเขาลงลึกไปหมดฮะเขาเก็บข่าวคุยกับนักวิชาการไทยคุยกับนักธุรกิจไทยอะไรอย่าง
0: วันก่อน
1: แล้วก็ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลของเขาก็อาจจะดีกว่าของทางเราด้วยซ้ำไป
0: วันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่มากขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะคะเรียนก็ถามเรื่องที่ IMF อะไรพวกนี้เรียนก็ถามว่าบริษัทของเขาเนี่ยให้ความก็คุยเรื่อง AI ด้วยเรื่องการลงทุนแล้วก็ถามเรื่องระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่ไพศาลเรียนตกใจเลยนะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจ้างนักยังจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลในการจัดการคิดอะไรต่อมีอะไรในบริษัทเขาอยู
2: ่
0: ให้ความสำคัญระดับนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเศรษฐศาสตร์ดิฉันยังคิดว่า AI แทนหมดไม่ได้ถ้าเขายังต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ระดับนั้น
1: คือบริษัทใหญ่ๆเขาจะจ้างผู้ที่ทรงภูมิความรู้พวกอาจารย์หรือนักวิจัยอะไรต่าง
0: ๆเขาต้องคิดโมเดลที่ทำให้สูญเสียน้อยที่สุด
1: แต่ถ้าของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอดีตข้าราชการที่เกษียณ
0: ต้องใช้เส้นสายมากกว่
1: าเพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นสาย
0: หลบคุยเคลียร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: มีบางบริษัท
0: ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมีนวัตกรรม
1: มีบางบริษัทเจ้าของก็เป็นเจ้าสัวใหญ่นะประธานสนิทกันแล้วชวนผมไปทานข้าวเมื่อวันตั้งเป็นแบบโต๊ะกลมๆเนี่ย3-4 โต๊ะโอ้โห
0: อดีต
1: อดีตข้าราชการอดีตหัวหน้าสำนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตอธิบดีโอ้ย
0: นั่นแหละอธิบดีศาล
1: เฉพาะที่เรารู้จักนะไอ้บางท่านนี่เราไม่รู้จักแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีตำแหน่งคือบางคนบางท่านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเช่นท่านมาจากศาลท่านมาจากอัยการพวกเนี้ยเราไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามาแบบที่ให้สัมภาษณ์สื่ออยู่บ่อยเนี่ยเราพอจะจำได้การประชุม World Bank IMF รอบนี้เนี่ยที่อาจจะสื่อต่างประเทศเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะก็คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยสกอตต์เบรดเซนไม่มาให้ระดับผู้ช่วยมาวันนี้อาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็แสดงความเห็นนะบอกการไม่เข้าร่วมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบาย

ายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการดำเนินนโยบายผ่านเวทีพหุภาคี

0: อื่นๆเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอาจลดโอกาสในการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆผ่านเวทีพหุภาคีอาจารย์อาจบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะใช้การเจรจาแบบทวิภาคีโดยเจรจากับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าการหาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นผลการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของสหรัฐมากนักโดยเพราะประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เช่นการลงทุนสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสหรัฐอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ Data Center สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกควรสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการจัดงานโดยรัฐบาลต้องนำประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยไปกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ไทยให้ความสำคัญกับ4ประเด็นหลักได้แก่ใช้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและซึ่งจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะ3พัฒนาการระบบการเงินดิจิตอลให้ปลอดภัยและ4ส่งเสริมการลงทุนสีเขียวอาจารย์นัทบอกว่าทั้ง4ประเด็นเป็นวาระที่ไทยควรนำไปต่อยอดจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวไม่ใช่ประโยชน์เพียงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นอันนี้สรุปการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พักกันก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
1: ค่ะนะฮะก็หลายแง่หลายมุมนะคะใน IMF แล้วแต่เราจะสนใจกันประโยชน์นะคะว่าเราสนใจตรงไหนอย่างดิฉันเนี่ยก็สนใจว่าเขาจะพูดถึงแนวทางในการที่จะประเทศไทยเราควรจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยดร.ลาเฟอร์พูดนี่ถูกใจมากเพราะมันดูมีประโยชน์กับประเทศไทยมากอะในส
0: ั
1: มนะ
0: แต่การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกรวมทั้งรัฐคลังทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันที่16วันเดียวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนก่อนหน้าเนี่ย12 13 14 15เนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เวทีย่อยในเรื่องของการอภิปรายการเสวนาอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนที่ IMF เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนของ World Bank เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนที่เจ้าภาพอย่างไทยต้องการผลักดัน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นหัวข้อแต่ละวันแล้วแต่ละเรื่องเขาจะมีคนที่มีบทบาทมีตำแหน่งสำคัญมาเข้าร่วมกันทยอยเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นวันศุกร์เลยทีก็เป็นวันศุกร์เลยนะ16ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะ
1: ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองไปร้องเรียนว่ามันมีรถเนี่ยเข้าออกโกดังเนี้ยซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งเนี้ยตลอดทั้งวันแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกากขยะ คนงานใช้รถโฟล์คลิฟต์ดัดแปลงตักขยะขนออกมาจากรถตู้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลย

0: ในนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่ะเกรงว่าฝุ่นจะเข้าปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักข่าวก็ลงไปดูก็เห็นคนงานหลายคนตักขยะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ขนเข้าไปเก็บในโกดังประชาชนก็ไปร้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอที่คุมพัฒนาแล้วก็ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนเป็นผู้นำเข้าขยะและใช้วิธีอะไรมันถึงผ่านเข้ามาได้นี่คือวันที่10นะคะวันนี้วันที่12ข่าวออกมาว่าผู้ว่าคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เนี่ยมอบหมายให้คุณธนินทร์นวลชวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เป็นนายทุนจีนลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้นจริงๆค่ะที่ไอซานคุณวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่เขาพูดรวมๆนะยังไม่ได้พูดเรื่องระยองนะคะเพราะว่าที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยปรากฏปลาตายเขาก็บอกปกติปลาเนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายหรอกค่ะถ้ามันจะตายก็ต่อเมื่อน้ำไปท่วมเอาไอ้พวกบ่อสารพิษต่างๆคุณวราวุฒิบอกว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนประชาชนหวั่นเกิดเหตุสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลพร้อมกับปัญหาทุกขภัยทำให้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำชับให้โรงงานที่มีบ่อขยะและกองของเอาไว้จะทำให้น้ำไหลออกมาเนี่ยให้ไปดำเนินการจัดการให้ดูแลตามกฎหมายค่าเสียหายต่างๆด้วยซ้ำเราจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมีตะกากขยะจากประเทศจีนมากองและส่งความเสียหายกับประเทศไทยแบบนี้เวลาที่เราพูดเรื่องที่ว่าเราจะไป AI จะนู่นจะนี่เรายังวิสัยทัศน์เราไปถึงนู่นแต่ชีวิตจริงเรายังอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อยู่เลยค่ะชีวิตจริงเรายังไม่พ้นกองขยะเลยอ่ะแล้วกรมศุลกากรเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ท่าเรือแล้ว
1: จากพื้นที่ด้วยนะส่วนกลาง
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ตจริงเรายังจมอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยสิ้นหวังมากค่ะสิ้นหวังมากอันนี้พูดตามตรงนะและข่าวที่เป็นข่าวซ้ำซากตลอดเวลาข่าวนี้ไม่รู้ซ้ำซากหรือเปล่านะคะพี่พิสารเห็นข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
1: จะซื้อรถเกี่ยวข้าว
0: จะขอปันงบ200,000 ล้านงบที่บอกว่าจะช่วยในการประหยัดพลังงานเอามาซื้อรถ
1: EV,
0: เก
1: ี่
0: ยวข
1: ้
0: า
1: ว, า
0: วที่เป็น EV เพื่อให้เกษตรกรประหยัดค่าเช่ารถเกี่ยวข้าวให้มาเอารถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยไปเกี่ยวข้าวโอ้โหแค่นึกถึงรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV นี่ก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะประดิษฐ์ออกมาขายมันมีขายหรือยังในตลาดรถถามจริง
1: ๆมันต้องไปทำไหมยังไม่
0: ในโลก
1: น
0: ี้เราจะต้องสั่งนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยนะส
1: ั่
0: งผลิตเครื่องรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยคุณสุดยอดจริงปรากฏวันนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าช่วยเกษตรกรควรช่วยให้ตรงจุดเงิน 8,000 ล้านจาก 200,000 ล้านตามนโยบายซื้อรถได้500คัน 8,000 ล้านซื้อรถได้500คันเองด้วยนะคะถามว่ามีทั้งหมด878อําเภอเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้านจะเอายังไงจะใช้กันหมดไหม
1: มันคงไม่ทั่วถึงอ่ะ
0: 8,000 ล้านหารด้วย500อ่ะคะคันละ16ล้านพี่ไพศาลโอ้โห
1: ไม่ถูกด้วยนะ
0: คันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าวพอเหอะ
1: ครับน่าจะมีโรงงานอะไรพอจะทำได้ไม่ยากเอารถเหมือนเอารถแค่คุณสมบัติระดับรถกอล์ฟเอามาดัดแปลงใช่ไหมใส่แบตใส่อะไรเข้าไป
0: อู้แต่มันใช้แรงเยอะนะคะรถเนี่ยค่ะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้แรงเข้าไปม้วนไอ้ข้าวขึ้นมา
1: เพ
0: ื่
1: อนไม่ต้องใช้ความเร็วใช่ไหม
0: ใช้ความขับเคลื่อนไม่เท่าไหร่แต่มันใช้แรงในการที่เกี่ยวไม่พอเนี่ยมันยังรูดมาเลยนะฮะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันรูดข้าวมาจากรวงพอ

0: พร้อมเลยนะคะแล้วก็พ่นไอตัวฟางออกไปมันใช้แรงตรงนี้เยอะแล้วกว่าจะหมดไร่เนี่ยต้องชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเกี่ยวได้กี่นาทีต้องไปชาร์จใหม่โอ้เรียกว่าเอาเรื่องอยู่
1: มันคงไม่คำนวณเป็นระยะทางแบบรถที่ใช้ขับเคลื่อนทั่วไปมันคงจะ
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ำนวณ
0: ค
1: เป
0: ่ะ
1: ็นเวลามากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็การสะเทือนมันเรียกก็เห็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องลงคันนาไปนะคะ
1: ครับ
0: พ่วงแบตเตอรี่กระแทกเอาไปในคันนาเอาอยู่ป่ะไม่รู้โอ้
1: ลุยน้ำลุยอะไรได้หรือเปล่าร
0: ถตัดอ้อยเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าอ้อยเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเผาอยู่เพราะมันไม่มีรถตัดอ้อยถูกไหมคะถ้าใช้รถตัดอ้อยไม่ต้องเผาอันนี้จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้จริงจังควรจะมีไม่ต้องEV หรอกเอาเงินไปซื้อรถตัดอ้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแรงงานตัดอ้อยที่เกี่ยงว่าจะตัดเฉพาะอ้อยที่เผาแล้วใบเนี้ยได้ไม่บาดค่ะ
1: วันนี้สื่อเขาเปิดเผยนะว่าฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาวินิจฉัยให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายปี2568ซึ่งจะทำให้โทษที่ถูกตัดสินถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ยรวมทั้งที่พระราชทานอภัยโทษเนี่ยอาจจะขอให้ยกให้ทั้งนิรโทษทั้งหมดเลยก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็มีผู้ที่สื่อก็นำเอาคำร้องในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะที่ฝ่ายกฎหมายเขายกคำร้องขึ้นมาเนี่ยเอามารายงานนะค่อนข้างยาวเหยียดผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะโดยเป็นคำร้องไปยังประธานคณะกรรมการเลยขอให้วินิจฉัยได้รับนิรโทษได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568โดยมอบหน้าให้นายวินยัติชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนโดยคำร้องระบุตัวคุณทักษิณมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้าพเจ้าได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ดังมีข้อกฎหมายตามอ้างและประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องขอนิรโทษกรรมนะแล้วก็ระบุเลยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติส่วนที่หนึ่งเราระบุเลยนะว่าโยงไปตั้งแต่สมัยตัวเองเข้าเล่นการเมืองจัดตั้งพรรคไทยรักไทยจนได้เป็นนายกคนที่23เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์54ไล่มาเป็นลำดับมานะจนกระทั่งถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดงคดีความตามมาคดีอะไรตัดสินให้พ้นผิดไปคดีอะไรที่ศาลลงโทษแล้วก็ในท้ายที่สุดตัวเองก็หลบหนีไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องถูกลงโทษรวมทั้งได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษก็บรรยายทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็สรุปตบท้ายนะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา7ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดใดๆเลยตามมาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569 อันเป็นการคืนสิทธิ์เด็ดขาดอย่างเสมอ

0: ภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงกันข้ามจะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุดจึงเรียนมาเพื่อท่านคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าข้าพเจ้านายทักษิณชินวัตรได้รับนิรโทษ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: ง่ายนะครับเขาบอกว่าพวกกระชังปลานะพี่บอย
3: ครับ
2: เขาบอกเนี่ยน้ำท่วมพร้อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงปลาก็ลงพร้อมกันเดี๋ยวเจ๊งอีกรอบตอนไหนตอนที่
3: จับปลา
2: ขายปลาใช่เพราะมันก็จะทุกกระชังมันก็โตขายพร้อมกันหมดโดนกดราคาอีกเพราะว่านั้นปลาล้นเพราะมันเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวก็ขายพร้อมกันจะไม่เริ่มก็ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอีกนะครับนี่แหละนะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อครับ

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:30 นแล้วครับต้อนรับทุกท่านอีก1รอบนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในช้าในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะกับเรา2คนนะครับพี่บอยกับดีเจด้งครับผม
3: ครับผมวันนี้เห็นด้งไปถ่ายรูปที่ไหนศูนย์เศรษฐกิจเหรอ
2: วันนี้ไปประชุม IMF World Bank ครับพี่ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับพี
3: ่
2: นายอินเตอร
3: ์เอาให้อินเตอร์ไหนเลขท้ายบัตรอะไรอ่ะบัตรห้อยคออ
2: ่ะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวส่งให้อยู่ข้างล่างไม่ได้พกขึ้นมา
3: อย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่นะท้ายบัตรแต่เห็นว่าตรง QR code
2: อ่ะได้
3: มันจะมีตัวเลขอยู่อ่ะ
2: ครับผมครับผม
3: เออนั่นแหละ60นั่นน่ะ
2: พี่บอยให้โชคอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลย
3: เออ
2: นะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายเราเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Live นะครับพี่โจรำยองมาแล้วพี่หนึ่งรักลูกที่สุดครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: พี่ทองคำนะครับพี่สมานสวัสดี2หนุ่มครับทำงานอยู่ขอนแก่นนะครับ
3: เ
2: ริ
3: ่มงานแล้วแวะมาทักทายเป็นอย่างไรบ้างหนาวหรือยังขอนแก่นเพราะว่าด้งบ้านด้งสัมผัสอากาศหนาวได้หรือยัง
2: ยังไม่รู้สึกเลยพี
3: ่แต่ว่าพี่ว่าลมมันเย็นๆแล้วนะช่วงนี้เหมือนกับว่าบางช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยรู้สึกลมเย็นๆแต่คุณรู้ฝั่งว่าจะไม่เอาเดี๋ยวไม่เล่าดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าว
3: เดี๋ยวเคลื่อน
2: กูตายพูดอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้ใจคอทำด้วยอะไร
3: เดี๋ยวเคลื่อน
2: คือ
3: ม
2: ัน
3: เช้าเดี๋ยวมาตีห้าครึ่งแล้วไปหลับในรถที่คอนโดไงแล้วมันก็นั่นแหละคุณรู้ฝั่ง
2: แล้วมันกระดิกตัวไม่ได้หรือว่าเหมือนเห็นเงาอะไร
3: ทุกอย่างด้งทุกอย่างครบ
2: อุ้ยขนลุกจิ้งจกมาอะไรจิ้งจก
3: ตั้งแต่วันศุกร์ให้เรียกว่าเศรษฐีบอย
2: เข้าไปที่เพจอะไรถ้าจะไปถามเรื่องนี้กับพี่เพจอะไรนะเพจอะไร3ตัวอะไรของพี่นะ
3: ดีเจบอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: คุณผู้ฟังเข้าไปเพจนี้แล้วไปขอเรื่องนี้กับพี่บอยหรือว่าบอยครับบอยครับช่วยเล่าหน่อยเป็นไงคืนนี้เรานอนไม่หลับกระสับกระส่าย
3: จริง
2: ครับผม
3: คุณผู้ฟังผมซื้อลอตเตอรี่ไปแค่20ใบเอง
2: โอ้โหเป็นไงคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้พี่บอยเชื่อมาก20ใบ
3: เออวันนี้กี่ใบนะที่ต้องเห็นอ่ะ
2: 61
3: พี่เห็นก็ได้เปรตได้เหรอ
2: เอ๊ะทำไมพี่บอยเขาถูกหวยบ่อยนะครับคุณผู้ฟังเคล็ดลับแกนะโอ้โหแอบชำเลืองดูนะฮะโอ้โหแกซื้อในกระเป๋าตังค์ไว้61ใบเข้าไปแล้ววันนั้นยังไม่ถึงวันที่1

0: ึ่งนะถึงวันที่หนึ่งก็ปาไปเป็นร้อยแล้ว
1: กระเป๋าตังค์มันแห้งก็กดเธอแล้วนึกว่ามันแค่ใบสองใบมันแห้งรู้ป่ะ
0: คือเข้าใจแล้วว่ามันมีเลขมาเรื่อยๆใช่ไหม
1: เออ
0: ปล่อยเก็บเรื่อยไปเร
1: ื่อ
0: ย
1: เออมันก็เป็นเลขความหวังนะคุณรู้ฟัง
0: ก็ไม่เป็นไร
1: ผมไม่รอซื้อตอนลดราคาวันหวยออกดิ
0: เออ
1: เอาเรื่องอู้นี่เดี๋ยวเห็นทะเบียนรถท่านนายกหนูหรือยัง
0: ยังพี
1: ่ที่ไปอุ้มพระดำน้ำอ่ะ
0: เอาหรอทะเบียน
1: ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะโอ้ไปหานะคุณผู้ฟังนะตรงกับเลขบอยเลยนะ
0: ไม่บอยอีกแล้วไม่บอยอีกแล้ว
1: เดี๋ยวหาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผิดกฎ
0: อ๋อเออ
1: เออแค่ทะเบียนรถนายก
0: ไปเข้าเพจดีเจบอยนู่นน่ะที่แกบอกอ่ะพี่
1: เอาเข้าเรื่องดีกว่า
0: ครับผมคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: มาเดี๋ยวค่อยไล่เรียงข้อความกันต่อไปเลยครับ
1: ขอบคุณผู้ฟังเกิด
0: ยิงอีกก่อนยิง10หน่อยยิง10หน่อย
1: ยิงก่อนยิงก่อน
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โมจะลืมลำดับคุณฟังครับวันนี้นายธวัชชุมหินนะฮะประธานเครือข่ายสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ทางประธานอำเภอเขาค้อเนี่ยนะฮะในพื้นที่ไปยื่นหนังสือต่อนายสรัญญูมีทองคำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คุณฐานิตวงศ์วิเศษนะฮะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยมันเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังขณะที่เขาไปทำกิจกรรมโรยตัวตรงน้ำตกตาดหมอกน้ำตกที่ชื่อดังนะตาดหมอกที่ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนกับผู้หญิง1คนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเลยต้องมายื่นเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะข้อเสนอครั้งนี้มุ่งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบแล้วก็ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมันมีความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมคือต้องควบคุมหรือว่ามีต้องมีผู้ชำนาญการเนี่ยมาคอยดูแลกิจกรรมไม่ใช่ปล่อยกันเที่ยวไปทำกันเองแล้วก็เสนอให้จังหวัดเนี่ยจัดทำแนวทางความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทบทวนความชัดเจนของอำนาจหน้าที่คือเยอะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยทางเพจนปส.บางเรือหักในฐานะผู้จัดกิจกรรมโรยตัวผาแคนนอนได้เผยแพร่คำชี้แจงว่าไม่ได้เพิกเฉยหรือเรียกความรับผิดชอบแต่ต้องเร่งประสานการรักษาผู้บาดเจ็บทั้ง2รายระหว่างโรงพยาบาล2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ70กิโลเมตรควบคู่กับการให้ปากคำแก่เจ้าที่หลายหน่วยงานโดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการรักษาดูแลผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกซึ่งทางผู้จัดการผู้จัดก็ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด6คนในจำนวนนี้เนี่ยลงโรยตัว4คนซึ่งแต่ละคนเคยทำกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรยตัวใช้เชือก2เส้นแยกคนละเส้นและลงเป็นคู่โดยคู่แรกลงถึงพื้นได้ตามปกติส่วนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคู่ที่2หลังโรยตัวลงมาแล้วประมาณ130เมตรจากเส้นทางน้ำตกที่มีความสูงราว150โอ๊กก็จะถึงพื้นแล้วคุณผู้ฟังฮะอีก20เมตรสำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณพื้นราบริมชะง่อนผาสูงประมาณ30เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวหยุดจัดอุปกรณ์คือไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมลงช่วงถัดไปก่อนเสียหลักตกลงไปติดค้างบนชะง่อนหินด้านล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณสัก10เมตรซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยได้ลงตัวลงไปตรวจสอบและพบผู้บาดเจ็บชายมีอาการแขนขวาและท่อนขาบวมซึ่งคาดว่าอาจจะหักส่วนผู้บาดเจ็บหญิงมีอาการเจ็บหน้าอกและหลังก่อนประสานเจ้าที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขึ้นด้านบนได้ประมาณ1ทุ่มอ๋อคือ4โคมา6คนรวยกัน4คนแต่ว่า2คนเนี่ยที่มันลงมาพร้อมกันเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างจะถึงพื้น
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: มาเรื่องฟ้าฝนกันดีกว่านะครับจะได้เตรียมรับมือกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เนี่ยพี่บอยวันนี้เองเนี่ยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าก่อติดร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC พูดถึงข้อกังวลเรื่องประตูระบายน้ำคลอง12ที่ปทุมที่บอกด้วยนะฮะ
1: นั่น
0: เออ

0: ครับก็เขาบอกว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะครับได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้มีความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแหละเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทั้งรับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ปล่อยน้ำมานะครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะครับเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับฝนช่วงนี้ทางภาคกลางจะไม่มีมาเพิ่มนะฮะก็จะทำให้ท้ายน้ำอย่างอยุธยามาปทุมเนี่ยแหละไหลลงตามคลองไปต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ที่น่าห่วงนะฮะเขาบอกว่าในช่วงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกทางจังหวัดภาคกลาง2ที่ที่อุทัยกับสุพรรณแล้วก็ลงใต้เลยที่เหลือลงใต้หมดเลยแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะไม่เจอฝนละนะครับ16ถึง18ใต้ทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องระวังฝนเป็นพิเศษอันนี้ก็เบาใจได้นะพี่บอยนะว่าน้ำจะสัปดาห์นี้คงจะไม่น้ำฝนจะไม่ลงมาเติมแล้วเขื่อนก็เริ่มปรับลดการระบายน้ำมาละนะครับ
1: ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างแถวบ้านอย่างที่บอกเดี๋ยวที่มาประท้วงคือน้ำเขามันลงแล้วโลกมันลงช้าเกิน
0: โอ้แล้วมันเน่าสักหน่อยจะไม่มีน้ำมาเติมแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะจัดการยังไงเนาะ
1: โอ้
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นี่เปิดมาเจอพอดีเลยเขาบอกว่าเลขทะเบียนรถท่านนายกอนุทินที่ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอ้าวแต่เขาไม่บอกเลขทะเบียนโอ
0: ้
1: เจอมาเจอเพจนี้คุณรู้ฟังมันจะหาบอกนี่เดี๋ยวผมเข้าไปสอบให้เพื่อคุณทุกฝั่งโดยเฉพาะเลยได้เป็นเศรษฐีมีเงินไปเขาเรียกอะไรสู้ภัยน้ำท่วมใช
0: ่
1: ไหมคือต้องเล่าย้อนนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ย11ตุลาคมเหมือนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ประจำปี2569ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารโอ้ชื่อดีนะวัดโบสถ์ชนะมารถ้ามีโอกาสต้องไปนะดงนะเรามันมีศัตรูเยอะนะดง
0: เพชรบูรณ
1: ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
0: คร
1: ับ อ๋อเหรออำเภอนี้กับที่จังหวัดชื่อเดียวกันเลยเนาะโดยได้รับเมตตาจากพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ถึง5เนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่ท่านยกเข้าไปนะเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีคุณธนนท์ชาวิรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติบริษัทสมาคมแม่บ้านมหาไทยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกหลายท่านด้วยการผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละทั้งหลากการชงการชาติก็มาร่วมพิธีนี่เขามีการบวงสรวงมีอะไรกันว่าไปนะในการนี้ท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะจุดเทียนมหามงคลชัยที่ตู้เทียนชัยโต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วก็เทียนบาทน้ำพุทธมนต์แล้วก็เข้ากราบถวายสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ขีด5ถึงขีด4ถึง5เนี่ยนะฮะเจ้าวาดวัดสนธิการประชารามประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็กล่าวเปิดงานก็ว่ากันไปก็ใดๆก็เป็นประเพณีที่ใครก็คือเป็นสิริมงคลอยู่แล้วเนาะใครแต่คนพื้นที่หรือใครก็ใครอยู่ใกล้เขาก็ไปกันแต่ใดๆคือมีคนไปจับจ้องเนี่ยทะเบียนรถท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปงานนี้ไม่อยากจะเชื่อคุณรู้ฟังอะมันเป็นตัวเลขเดียวกับที่พี่บอยบอกต้องเลยอะ
0: สัญญาณ
1: หลุดอะไรรู้ไหม
0: ถ้าสัญญาณพี่บอยหลุด
1: เบน
0: คนด่าเลยต่อแกล้งแซวแป้งเปิ้งตกใจกันหมด
1: ทำไมด่าว่าอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แกล้งบอกว่าพอเนี่ยพอถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพี่ไล่มาแล้วยาสัญญาณหลุดเอาคุณรู้ฟังรอแล้วเอา
1: ไม่ใช่ที่ไล่ยาวเนี่ยกะให้คุณรู้ฟังเนี่ยไปหาปากกาดินสอมาเตรียมโจทย
0: ์
1: ถ้านายกไปรถทะเบียนนี้ฮะเบรกหน้าเนาะเบรกนี้ก่อน
0: ใจร้ายจริง
1: เดี๋ยวพี่ตอบว่ากันหลังใบถ้าเป็นรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน1น

0: หนูยอหญิง1369กทม.ต้องคนละพี่ต้องดูเลขอะไรจำไม่ได้อีก
1: จำไม่ได
0: ้บอกเลขนี้ไปซื้อเลขนั้นแล้วถึงเวลาถามโด่งถูกหวยไหมไม่ถูกพี่แต่รู้เสื้ออะไร
1: เดี๋ยวทะเบียนเลขนี้1369อ่ะ
0: 1369ทะเบียนรถท่านนายกเอาล่ะคุณผู้ฟังเนื้องวดนี้นะนี่หวยออกยามหนึ่งนะผมจะบอกให้นะหวยออกยามหนึ่งนะหนึ่งนี่คือเลขพระอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: เออมันต้องมีเลขหนึ่ง
1: จัดไป
0: จริงดง
1: ครับผม
0: คุณผู้ฟังเชื่อบอยเป็นเศรษฐีมานักต่อนักแล้วใครเชื่อบอยเนี่ยเว้นบอยนี่แหละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เขาบอกเดี๋ยวนี้ติด GPS ในรถเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะฮะมีหนุ่มใหญ่รายนึงเขาไปจอดนอนในปั๊มนะครับแล้วปรากฏว่าไม่กลับบ้านภรรยาเลยตามจาก GPS จนไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่ในรถ
0: โอ้
1: พี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับเออปั๊มน้ำมันในถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีจับภาพเนี่ยตอน 8:58 เมื่อเช้านี้รถคันนี้เลี้ยวเข้ามาในปั๊มตอนประมาณ 9:30 นะครับรถคันนี้เริ่มลดกระจกนะลดกระจกลงมานะฮะแล้วก็จอดนิ่งสนิทกล้องวงจรปิดเห็นความเคลื่อนไหวที่ตอนบ่ายสามแล้วอ่ะวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะบ่ายสามเนี่ยมีญาติเดินมาตามหามาเคาะกระจกมาดูมาพยายามเรียกนะครับเออนะพบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วครับก็ครึ่งวันนะอยู่ในรถเกือบหกชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็มารีบมาคันทำ CPR อะไรก็ไม่ทันแล้วครับตัวแข็งหมดแล้วนะครับจากการสอบสวนนะครับก็ภรรยานะครับบอกว่าตัวของผู้ตายเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวนะฮะเขาบอกว่าสามีออกจากบ้านแถวพระปิ่น3ตอน 7:40 จะไปส่งลูกสาวที่มอกรุงเทพนะฮะจากนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะไปตัดผมนะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านสัก 10:00 ทีนี้ตัวเธอก็บอกเอ๊ะทำไม 10:00 แล้วยังไม่กลับมาอีกก็เลยเช็คพิกัดจาก GPSนะครับจนทราบว่ารถเนี่ยจอดแน่นิ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันเออด้วยความเป็นห่วงพอมาถึงก็เห็นกระจกเนี่ยมันแง้มลงมาอยู่แล้วเออนะสามีตัวซีดแล้วนะครับสามีเป็นโรคหัวใจนะฮะ
0: แต่หัวใจกำเริบหัว
1: เออคงรู้ตัวว่าขับไม่ค่อยไหวหรือยังไงก็เลยจอดนอนนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไปเลยหลับแบบหลับสบายเลยไปเลยอะครับไปสบายเลย
0: โอ้
1: อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายอย่างนะโรคประจำตัวก็ต้องระวังแล้วก็การมี GPS ในรถหรือมีเดี๋ยวนี้ที่เขามีตัวเหมือน AirTag อะเล็กๆอะพี
0: ่
1: มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มาดูสาระเยอะๆกันบ้างกับข่าวนี้หลังจากที่เราคุยเรื่องตัวเลขกันไปเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้คุณเสียจากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอสครั้งที่2ซึ่งจะดำเนินการเนี่ยในวันที่14-17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งคณะของไทยเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วพอวันที่12แล้วถูกไหมคุณฟังเราก็ต้องไปเตรียมการโดยจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคในแง่กฎหมายแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและให้หลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเราจะใช้หลักอะไรกันซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการเสนอหลักฐานของตนเองคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเจรจารอบนี้เป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคแต่ยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งประเทศกัมพูชาอาจจะขอให้ไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งแดนว่ามีที่มาอย่างไรแต่ไทยยังคงยึดอยู่ในท่าเดิมยึดอยู่ในท่าเดิมคือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักเมื่อถามว่าการเจรจาดังกล่าวมีผลกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่ท่านเสียศักดิ์บอกว่าปกติแล้วจะอยู่ในระยะเวลา

0: 1ปีหรือสามารถต่อไปได้แต่หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งแนวโน้มขนาดนี้ต้องให้มีการพิจารณาก่อนว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรบ้างซึ่งไทยคิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องส่วนความชัดเจนเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลท่านเสียงศักดิ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเราเอาเรื่องกำหนดเขตแดนก่อนชัดเจน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
11: มหานครรอบทิศอันดับ5
1: 5อันดับ5นะครับพาไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ระบาดหนักนะมีเด็กไทยเนี่ยนิยมไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนวัยอันควรนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้าย6โรคนะครับเดี๋ยวนี้นะพี่บอยทั้งกลิ่นก็น่าชวนคือมันหอมอ่ะ
0: ใช่
1: มีพี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: เ
1: ขาให้ดมนะโอ้โหอย่างกับกลิ่นลูกอมเนี่ยกลิ่นแบบขนม
0: แจ้งตำรวจจับสิ
1: รู้จักกันรู้จักกันใจเย็นแล้วก็บางอันเนี่ยบางทีไอ้ตัวแท่งที่ดูดเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบตัวการ์ตูนด้วยนะมันไม่ได้เป็นแท่งบุหรี่ธรรมดานะเออเป็นรูปการ์ตูนด้วยแต่ว่าข้างในที่อยู่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความหอมความอะไรของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนิโคตินที่ส่งผลต่อประสาทอย่างยิ่งนะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อการใช้สารเสพติดอื่นมีทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคปอดมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมันทำลายหมดนะครับไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่หอมๆเนี่ยรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับตอนนี้คือถ้าผู้ใหญ่อ่ะเราจะไปแนะนำเขารู้ทุกอย่างแหละนะพี่เนาะเพียงแต่ว่า

0: เด็กอ่ะที่เริ่มเข้าสู่วงการนี้เนี่ยด้วยความหวือหวาของไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับบางทีพ่อแม่นะเขามีสสเขาเคยจัดเสวนานะผมไปอ่านเจอพ่อแม่บางคนอ่ะดูแล้วนะพยายามแบบแอบเข้าไปห้องลูกดูกระเป๋าลูกดูทุกอย่างบนโต๊ะลูกไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจนเหมือนมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์รูปแบบเขาอ่ะนะครับ
1: มันทางไง
0: โอ้เดี๋ยวนี้นะทุกมันมีสิ่งล่อตาล่อใจทุกอย่างนะฮะ
1: ครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณวรายวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดถึงกรณีที่มีการสั่งการให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบกรณีโรงงานกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ขออภัยศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลแล้วก็พร้อมกับปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ดำเนินการติดตามเก็บกู้คราบน้ำมันที่รั่วไหลอ๋อที่เป็นสีฟ้าตอนนั้นไหมที่เป็นข่าวตอนนั้นไปกับน้ำท่วมจากโรงงานฝั่งจากโรงงานมาฝังกลบแล้วให้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยทำน้ำมันเชื้อเพลิงผสมของบริษัท Green Environment Technology เนี่ยฮะก็มีการติดตั้งเครื่องสูบแบบสูญญากาศเพื่อดูดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำออกบริเวณโรงงานแล้วด้วยท่านว่ากันนะส่วนกรณีที่ให้ทางปลัดอุตสาหกรรมเนี่ยกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบโรงงานต่างๆว่ามีนอมินีหรือว่าปัญหาอื่นๆหรือไม่พร้อมกับให้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะท่านย้ำว่าหากพิสูจน์แล้วพบความผิดตามกฎหมายชัดเจนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆตามพระราชบัญญัติโรงงานนะก็กับโรงงาน1รายคือบริษัท GKC Recycle จำกัดที่อำเภอบ่อทองที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีการสนที่กำลังบูรณาการหลายหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยนะตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วก็พบการกระทำความผิดหลายข้อหาโอ้นี่นะถ้ากลับมาโดนไปแล้ว1โรงงานนะเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อยเออ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ระยองเขายังตามตัวไม่ได้ด้วยนะพี่เป็นผู้ชาย
1: ค
0: นอะไรนะครับพี่
1: จระเข้เหรอ
0: ไม่ใช่คนเนี่ยแหละพี่คนเนี่ยร้ายที่สุดแล้วเออจระเข้มันยังอยู่ในน้ำบางทีมันยังไม่ทำอะไรคนนะ
1: เออ
0: นี่คนนี้ชายปริศนาเที่ยวไปเดินตามครูเดินตามเด็กผู้หญิงในโรงเรียน
1: มันจะเรียนหนังสือสิตามครู
0: โอ้ยอยู่มันไม่ มันไม่มีใครอยากเรียนหนังสือเออคือที่น่ากลัวคือบางทีเนี่ยไปหลอกถามข้อมูลจากเด็กนะว่าแบบครูประจำชั้นป.5มีชื่ออะไรบ้างตึกเด็กอนุบาลอยู่ไหนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่พักกี่โมงอะไรแบบนี้หาข้อมูลจากเด็กบางทีเด็กก็ซื่อบางทีเด็กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับเขากำลังประกาศตามหาตัวชายคนนี้นะครับจริงๆเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะเป็นช่วงเรียนปิดเทอมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แค่บางส่วนที่มาเข้าเวรนะครับมาดูแลเด็กที่ยังต้องมาเก็บงานมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวตรงที่แบบบางทีเดินตามอ่ะแล้วมาหลายวันแล้วด้วยนะไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วหายไปนะคือมาจนแบบเริ่มทุกคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ใครบางวันก็เดินตามครูบางวันเดินตามเด็กแต่มันก็ยังไม่ถึงกับไปทำอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มกังวลกันแล้วว่าแบบทำไมเข้ามาได้ง่ายแบบนี้ต้องยอมรับว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะพี่บอยบางทีรั้วไม่มีอ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้แหละนะครับแต่อย่างน้อยโรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องวงจรปิดก็เอาไปส่งให้กับตำรวจแล้วนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเพื่อให้ติดตามตัวเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเอ่ยครูเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยกลัวกันหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: หมดเวลา

0: โอ้โหลืมดูเวลาเลยขออภัย พรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสิน

0: ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์รายงานตัวจ้าสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะครับทุกคนฮะจะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะฮะว้าแป๊บเดียวละสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆนะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่สุภวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่สุภวัฒน์มาแล้วแล้วก็พี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วครับแล้วก็พี่ขาวดอนครับแล้วก็พี่นิภาพรนะครับเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะโหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับลำรวยลำรวยเลยพี่น้องเด้อเสียงดีเนาะปากลาโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณพี่รัตมากๆนะครับเพลงนี้ก็ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้ว3เพลงกันเลยทีเดียวเนาะมีแต่เพลงที่แบบเพราะมากๆเลยนะฮะผลงานเพลงแรกเนาะที่จบลงไปครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์ครับจากทีเล็กนะฟิชเชอริ่งนะฮะกับหยุดสารวันนั่นเองฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่2ครับพ่อได้เสียวนี่ของคิดคิตตี้ครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปนะครับคิดจังไดนี่จากบอสธีรพงศ์นะฮะก็โหยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะช่วงนั้นเนาะแต่นี้ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่สวัสดีพี่พัดด้วยนะครับสวัสดีพี่พัดครับแล้วก็รวมไปถึงน้องฟ้าด้วยนะแอดมินวันนี้ทำงานกันหน่อยนะน้องฟ้านะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับกลางดาวและหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะวันนี้แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับนี่พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงเข้ามานางฟ้านี่พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวสวัสดีนะครับผมสวัสดีเดี๋ยวทักทายกันหน่อยช่วงนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว๊บๆอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆๆๆๆนี่ๆอยู่นี่เองพี่พัดอยู่นี่เองนะครับน้องสาวมายังคิดถึงหมายถึงใครเนาะเอาสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวน้ำเด้อครับอากาศเป็นไงเนาะทั้งสปป.ลาวทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับผมพี่ๆคนไหนฮะอยากจะฟังเพลงเนาะก็สามารถส่ง SMS ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกกันเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้รอสายกันหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนะฮะซิงเกิลผลงานเพลงจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์กันละกันนะครับผลงานเพลงสิกอดแบบบ่ถามเด้อ

อ่ะจบไปแล้วครับพี่น้องครับสิกอดแบบบ่ถามนะครับจากไอเบียพร้อมพงนะครับพี่น้องนี่ฮะเอาล่ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับตอนนี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะทักทายพี่ๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้รวยขอให้รวยกันละกันนะช่วงนี้ครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะในช่วงนี้ฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้ครับสายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้พี่เฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนเน
2: าะลพบุรีครับ
1: ลพบุรีตอนนี้มีฝนไหมครับลพบุรีครับ
2: ไม่มีคร
1: ับอ๋อไม่มีเนาะวันนี้พี่เฉลิมพลเงี้ยโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันคร
1: ับ เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เฉลิมพล
2: พิเศษให้แก่ขึ้นเจ้าห้าทุกคนเลยครับเพราะว่าชาวไร่ชาวนาก่อนที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำไร่ทำนานั้นก็ต้องไถก่อนใช่ป่ะครับพี
1: ่
2: เก็บไถต้องกินข้าวครับว
1: ัน
2: นี้วันของเงินในหลวงด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับได้เลยพี่เฉลิมพลยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับสายหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่เฉลิมพลนะฮะโทรเข้ามาจากลพบุรีนั่นเองฮะขอเพลงเข้ามาเก็บไถขึ้นลานครับเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงของFM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่ชาวไร่ชาวนาเนาะชาวสวนที่ก่อนจะมีเครื่องจักรเนาะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไถกันก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงเก็บไถขึ้นลานจ้า
3: คนที่มารับบริการอยู่ตรงหน้าไปได
4: ้
3: นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนไม่พอที่ผมต้องขอโอกาสถือนี้โอกาสนี้อธิบายให้เข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้คนในสถานทูตและสถานกงสุลไม่มีการหยุด

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณเงี้ยสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะก็อยู่กันยาวๆเลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เนาะทางไลน์นะครับและช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเห็งเอ็กนกกระซิบครับโอ้โหต้องรีบมาฟังเลยนะฮะสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะฮะ 50,000 บาทนั่นเองครับต้องบอกว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับทุกคนโอ้โหที่สำคัญครับไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะนี่พิเศษตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือแฟคทีฟเรทนะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับโอ้โหพี่ๆคนไหนสนใจนี่ต้องเข้ามาแล้วนะสำหรับต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนให้สำหรับผู้ประกอบการคนที่มีร้านค้าอาจจะต้องทุนอาจจะทำนู่นทำนี่นี่ต้องบอกไว้มาให้มาที่นี่นะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนั่นเองครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะนี่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพี่ๆคนไหนที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยคุณเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นั่นเองครับยังไงพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทรcontact center 1115ครับหรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5
1: อ่ะนะฮะทักทายทุกท่านกันด้วยเนาะในช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยได้เลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละโอ้โหสักประมาณนี่เลย4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์ไปนะครับผม
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงนี้ครับในช่วงของมานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันกันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโต
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอบคุณพี่ๆครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับอยู่กันยาวๆเช่นเคยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขออนุญาตจับงานเพลงสักเพลงนึงนะของคาราบาวครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากจะไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
0: นับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
6: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นครับอยู่ในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สานะไมครับอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีสานะไมกันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับผม
2: พี่ตะวันโทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
3: จังหวัดใหญ่ครับ
2: โอ้หาดใหญ่เลยพี่อยู่อำเภอไหนครับผม
3: อยู่อำเภอหาดใหญ่เลยอ๋ออ
2: ำเภอหาดใหญ่เลยเนาะพี่เนาะตอนนี้หาดใหญ่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่อากาศดีไหมเอ่ย
3: อากาศดีอากาศดีฝนไม่ตกฝนไม่ตกตอนน
2: ี้อ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่
3: ครับผมไม่มีฝน
2: พี่ตะวันครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ขอเพลงยอดรักสลักใจอย่ารักแม่ไม
2: ้อ๋ออย่ารักแม่ไม้ของยอดรักสลักใจใช่ไหมจ๊ะ
3: ก็พอดีชอบแม่ไม้อยู่คนนึง
2: อ่าเพลงนี้พอดีเลยพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
3: ้ครับ
2: ครับพิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้เพื่อนเพื่อนที่ว่าขับรถกันเลยทุกคน
2: ครับผม
3: คร
2: ับอ๋อได้เลยครับพี่ตะวันครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่ตะวันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอราอ่ะฮ่า
3: และไอ้อ
2: ัญชลารสชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่า
3: อะไรนะ
2: ทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่าม
3: ัน
2: ไม่
3: ค่อยได้ย
2: ิน
3: เลยอ๋อ
2: ได้ตอนนี้ได้ยินชัดไหมพี่
3: ตอนนี้ชัดแล้ว
2: โอเคครับทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่ะฮ่า
3: ทุกบ้านต้องมีอัญชลา
2: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่ตะวันยังไงเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: ครับผมคร
2: ับ ครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีจ้า
3: คร
2: ับ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: เอาละครับสายน้ำไม้จากพี่ตะวันครับโทรเข้ามาจากหาดใหญ่เลยครับขอเพลงเข้ามารักแม่ไม้จากยอดรักนะฮะจากอาจารย์ยอดรักดีกว่านะยอดรักนะครับก็พิเศษให้พี่ๆที่ขับรถเทนเนอร์กันอยู่นะครับแล้วก็เห็นพี่ตะวันบอกว่ามีแอบชอบแม่ไม้คนนึงน่าจะได้ยินเพลงนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับแล้วก็ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัญชลาอ่าฮ่า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับจากไดมอนด์ฤทธิ์ไก่เลยครับสังกัดอิสระนั่นเองครับคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงดุยเชียงรำนั่นเองครับเป็นซิงเกิลเพราะๆนะฮะจากโอ้โหไดมอนด์นั่นเองครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับก็ฟังเพลงเพราะๆครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่ด้วยนะฮะพออย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วบ้างเนาะยังอยู่โอเคนะฮะผลงานเพลงบางเพลงนะครับที่พี่ๆขอเข้ามานะครับอาจจะเปิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพลงอื่นแนะนำมาก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนกันหน่อยในช่วงนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank

0: มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วฮะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเวลาเหลือจริงๆหนุ่มน้ำนนท์เปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะที่พี่ๆขอมาอาจจะซ้ำนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดซ้ำไม่ได้เนาะก็สามารถแนะนำเพลงอื่นๆมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะก็จะเจอกันครับกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะก็ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็โอ้นี่เลยครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก็มีพี่ๆดีเจที่น่ารักต้องบอกว่าน่ารักทุกช่วงเลยนะฮะก็เข้ามาขอเพลงกันนะฮะกดติดตามไว้เลยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมคอนเสิร์ตนะฮะก็จริงๆอยากให้ติดตามนะไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากฮะโอ้โห FM 95ของเรานี่ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มฮะโอ้โหของแจกนี่เพียบเลยนะฮะโอ้โหมันกันทุกครั้งนะฮะ ครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันละกันครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะถือว่าเป็นเวลาดีๆก่อนเข้านอนนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังไม่นอนหรอกอีกยาวค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะอ่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้พูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะนี่ข่าวว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะก็เลยเอาละนะคะพยายามที่จะขนตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อที่มันดูแบบเอ้ยเราได้ใส่

คะแล้วก็ต่อด้วยลมหนาวจากสองศิลปินค่ะมินพินทองฟิชเชอริ่งกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทุ่งหนาวสาวคอยค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้เนี่ยนานมากแล้วคุณผู้ฟังอยู่อัลบั้มชุดที่3แรงใจรายวันนี่เป็นไงล่ะข้อมูลเป๊ะมะ นานมากนะคะ10 กว่าปีนะประมาณ12 ปีอัพประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้คนไม่มีแฟนก็อาจจะหนาวกว่าชาวบ้านสักนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงนะคะดูแลตัวเองต่อไปก็แล้วกันตั้งเหลืออีก3เดือนไงส่งท้ายปี2569นะคะยังหาทันจะได้ทันเข้าดาวนะคะ2570แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่กับตัวเองก็ได้รักตัวเองนี่เป็นไงล่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรักตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนี่นะถูกต้องนะถูกต้องก็นั่นแหละนะคะอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ก็เชื่อว่านะคะมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงต่างๆนะคะที่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคุณผู้ฟังบางคนก็ติดตามเราฟังมานานๆนะคะมีอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเคยเจอหน้าเจอตัวกันแบบจริงๆหรือว่าฟังแค่เสียงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟังวันหนึ่งอ่ะไม่ได้เจอกันวันหนึ่งอ่ะแม้กระทั่งดีเจเองนะคะเวลาที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้จัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังคิดถึงกันมันเป็นแบบว่าความผูกพันนะคะสายใยที่แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่ผูกพันเราเอาไว้ด้วยเสียงเพลงโอ้โหพูดจาดีมากเอาจริงเอาละค่ะเดี๋ยวส่งความสุขถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะ022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆนะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอีกสักครู่นึงสายชิวฮิวใจนะคะวันนี้ใครอยากโทรคุยสายหน้าไมค์เรียนเชิญได้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรพิเศษก็ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้ด้วยส่วนเพลงอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็ที่เบอร์เดียวกันนะจ๊ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะ4689400นะคะ4689400นะจ๊ะนะอยากฟังเพลงอะไรอยากทักทายดีเจให้กำลังใจกันส่งเข้ามาได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรอย่างงี้นะคะอยากมอบให้ใครก็ยินดีนะคะนะคะฝากเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนทาง Facebook Live ของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่เห็นหน้าดีเจเลยนะคะหน้าบานๆแสดงว่าถูกนะคะถูกช่อง Facebook Fanpage นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะ LTM FM 95ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณยายอ้อสามย่านนะคะเข้ามาทุกครั้งกดแชร์ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันน้องหนูดีนี่มาคนแรกนะโน1แล้วเขาไม่ยอมให้ใครนะเข้ามาทักเป็นคนแรกก่อนเขาไม่ได้นะคะไม่ได้สวัสดีพี่สายหมอกนะคะดีเจโสดไหมครับโอ้โหอย่าพูดคำนี้กับพี่นะคะมันตอกย้ำนะคะคำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บนะคะไม่ได้ไปพูดนะสวัสดีพี่เพลเบทนะคะพี่ชอบเดี๋ยวบอกดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยมีใครอีกพี่ทศพลพี่หานรักนะคะอักถ่ายน้องบอยดาวพระสุขพี่ไตรรัตน์นะพี่นุเจริญพี่บุญยงนะสวัสดีจ้ะนะคะสวัสดีพี่ธินภัทรพี่แดนชัยพี่บอลพี่บอลวีพี่บอลวีด้วยนะคะข้อความไม่ถึงข้างบนละแล้วก็พี่สุนิสานะคะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามาอีกนะคะบางทีข้อความด้านบนเนี่ยที่ตังเคยบอกว่าอ่านไปไม่ถึงจริงเพราะว่าเลื่อนได้แค่ประมาณนั้นนะคะพี่นโมพุทโธด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายจากอุบลนะอุบลนะจ๊ะโอเคอ้าวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงเมื่อกี้หนาวไงหนาวแล้วไงหนาวก็ต้องแบบมีคนกอด

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายของเรามาจากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องลูกตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กิ๊กนะ
2: ครับ
1: ค่ะกุ๊กกิ๊กเหรอ
2: ครับผม
1: น่ารักเชียวเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
2: ่คุยแล้วครั้งหนึ่งครับ
1: คุยแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้โทรมาครั้งที่สองโทรติดยากไหม
2: โทรครั้งเดียวก็ติดเลยครับ
1: นี่ไงเห็นมะนี่อันนี้บอกกล่าวหรือว่าขิง
2: จบแล้วก็มาสดดูต้องการ
1: อ๋อดูละครจบแล้วก็มาฟังวิทยุต่อ
2: ครับผม
1: นะคะนี่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ครับพี่กิ๊ก
2: ออนไลน์ครับผม
1: แล้วออนไลน์ทางไหนเนี่ย
2: Facebook ครับผมอ๋อ
1: Facebook นะเอางั้นก็อยู่ในไลฟ์ด้วยใช่ไหม
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยววางสายแล้วก็มารายงานตัวทักทายกับสมาชิกเราได้นะคะ
2: ทักทายไปแล้วครับไป
1: ไ
2: บุญยงบุญยงนะคร
1: ับอ๋อโอเคพี่บุญยงนี่คือพี่กิ๊กนะ
2: เขาอาจจะเป็นชื่อพ่อครับผม
1: ขอโทษด้วยค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นชื่อคุณพ่อแล้วก
2: ็
1: อ
2: ๋
1: อพี่กิ๊กก็โทรมาอ๋อคุณพ่อฟังอยู่ด้วยปะคะ
2: อ๋อหลับไปแล้วครับดูละครหลับไปแล้ว
1: อ๋อโอเคแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฟังด้วยกันด้วย
2: อ๋อแกไม่ได้ฟังหรอกครับแกอายุมากเยอะ
1: อ๋อแล้วไม่ไปเอาเฟซบุ๊กคุณพ่อมาเล่นล่ะของตัวเองล่ะ
2: ไม่ครับเอาซิมของคุณพ่อมาใส่ที่เครื่อง
1: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะอุตส่าห์มาตั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook Live แล้วก็โทรมาด้วยนะคะวันนี้พี่กิ๊กบอกว่าอยากฟังเพลงคนึงนิดหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยจ๊ะ
2: ให้เพื่อนๆบนเฟซบุ๊กแล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับให้น้องลูกตาลด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมพี่กิ๊ก
2: อ๋อผมพี่กิ๊กดูแลพ่อกับแม่อยู่บ้านครับ
1: โอ้โอเคได้เลยงั้นรักษาสุขภาพด้วยขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่กิ๊กสุขภาพแข็งแรงนะ
2: เออน้องลูกตาลถามหน่อยไอ้น้องเมย์ไปสอบได้ไหมครับ
1: สอบ
2: ที่หล
1: ับไปสอบอะไรจ๊ะ
2: ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเป็นนักข่าวอะไร
1: ต้องถามน้องเมย์นะตันไม่ทราบขอโทษด้วย
2: ไม่เป็นไรครับผม
1: โอเคโอเคขอบคุณนะพี่กิ๊กเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับเพลงนี้คนึงนิดปรางทิพย์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะวันนี้สายแรกพี่กิ๊กจากศรีสะเกษนั่นเองนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะนะคะโทรเข้ามาได้เลยเห็นไหมพี่กิ๊กเขาบอกว่าโทรปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เป็นบางวันค่ะคุณผู้ฟังนะบางวันก็โอ้โหนะคะเหมือนคุณผู้ฟังใจตรงกันไงนะโทรเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโทรไม่ติดบ้างสายไม่ว่างบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะแต่บางวันก็ว่างว่างว่างเลยโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็รอนะคะอยากคุยกับคุณผู้ฟังนะบางคนบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์กันสักครั้งนึงเลยนะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันต้องมีสักวัน1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวแป้งๆก็รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะฮะ022481366นะคะโอเคอ่ะสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะในไลฟ์นี่มารายงานตัวสวัสดีพี่นันทาพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้โหสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วก็สวัสดีพี่ปัญจพัฒน์นะคะคุณเข้ามาเลยนะคะพี่ฮารุณหามะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีพี่นุชนาธนะคะบอกอยากฟังยิ่งดึกยิ่งหนาวของพี่จิ้งหรีดขาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้งานเพลงเข้ามาเรื่อยๆพี่สอนชัยบอกว่าสาวเสื้อลายสาวอะไรสาวสวยเสื้อลายวันนี้เสื้อลายนะคะแล้วก็พี่สิริปานเกิดนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงดึกแล้วลาก่อนของยอดรักสลักใจจะลาแล้วหรอยังไม่ไป อยู่กันต่ออยู่ยังอยู่ถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยพิมพ์ข้อความนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเข้ามา4689400 4689400นะคะมีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะจองเพลงช่วงเพื่อชีวิตเข้ามาโอเคจัดไปค่ะมีมา1ข้อความพอดีเลยนะคะกำลังหาอยู่เลยว่าจะเปิดเพลงอะไรดีงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจัดให้นะอ่ะขอบคุณนะคะว่ากันไปนะคะพี่นิวัฒน์บอกว่าอย่างนี้คืนนี้อากาศเย็นสบายนะครับนะคะที่สีคิ้วผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเดินหุยเสียงดีอ่ะที่เป็นนักร้องได้อยู่นะผู้ฟังคิดว่าการเป็นดีเจเนี่ยคุยคนเดียวได้เป็นแบบชั่วโมงเนี่ยแปลกนะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่แปลกไม่แปลกเป็นหนึ่งอาชีพค่ะขอบคุณมากค่ะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆนะพี่นำหนูวันด้วยมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยกระทอนด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะทักทายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จากงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยตอนนี้นะคะรัวๆนะคะพี่คำรณจากพิษณุโลกนะคะเพลงนี้งานจากพี่จินนะจินตลาภูลาภชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกพอดีเลยนะคะเพลงของน้องแอมน้องแอมชนทิชาเนี่ยเห็นไหมชนทิชาชื่อนี้เขาหน้าตาดี น้องอิงดาจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามานะคะกับน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยเอ้าจัดหายจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: รักอันตรายนะคะเพลงเก่าๆของคุณอาขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากคุณป้าจำปีจากตรังนะคะจัดให้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีเปิดให้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอย่างที่บอกว่ามี SMS เข้ามานะคะจากพี่ประเดิมกลิ่นหอมก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำนะคะวันนี้บอกอยากฟังงานของคาราบาวกับสัญญาหน้าฝนนะก็ยังถือว่านะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับจองสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟัง022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23:02 นะคะนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่หรือว่าจังหวัดแป้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: เจ้าสวัสดีเจ้านางลูกตาล
3: เจ้าพี่สาวภาเนาะ
4: เจ้า
3: เขาใกล้อู้กันหรือยังเจ้าสายหน้าใหม
4: ่ใกล้มันนั่นเตื่อเดียวเจ้า
3: อ๋อเตื่อเดียวนี่เตื่อที่สองเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าหลายๆเตื่อได้ก
3: ็ได้เลยเจ้ายินดีจังมากเลย
4: บุญของปีนะที่โตติดนี่นะ
3: แบบขนาดนั้นเจ้าอย่างยินดีจังมากเลยแบบโทรมาแต่ดีใจเจ้า
4: แม่อันปีมาได้ฟังนางเมงนางลูกตาลแม่อันปีนอนบันลัง
3: อุ้ยปากหวาน
4: ขอบรับดีอูเก่งอูม่วนตัวเจ้า
3: เจ้าขอบคุณเจ้าเป็นได้พ่องเจ้าที่บ้านที่แปะวันนี้เป็นจะได้อากาศเริ่มเย็นหรือยังหนาวก็
4: อากาศจะสีเย็นๆมั้งเจ้า
3: เจ้า
4: เพราะวันก็ห้อนเนาะ
3: อืมแต่บ่มีฝนแล้วเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าตั้งใกล้วันนี้ก็เจ้า
3: ตั้งเทพบ่มีแล้วเจ้ากรุงเทพบ่มีแล้วแต่อาจจะมีที่อื่นที่ว่าที่ก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมยังบ่ค่อยลดเต้นเลยอ่ะเจ้า
4: โอ้แล้วก็ยังปลอดภัยหรือแค่เจ้า
3: แต่มันนี่ดีแล้วเจ้า
4: ขอแสดงความเป็นห่วงด้วยเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าเหมือนกันก็ยังให้กำลังใจกันอยู่อย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: วันนี้เพราะว่าเพลงใกล้มนแคนเนาะ
4: เจ้า
3: สร้างฝันด้วยกันบ่
4: เจ้า
3: เป็นเพลงแบบความหมายดีๆเนาะ
4: เจ้าสร้างฝันกับน้องมันน้องลูกตาลนั่งก
3: ันโอ้ยินดีจะนักเลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบผู้ผายก็เจ้า
4: โอ้หน้าไม้ของขื่นแก้ว5ทุกคนแล้วก็เฮ้ยแอ่นมลำปางหน่อยเจ้าแอ่หนันดิบหน่อยเจ้า
3: เอ่
4: อย่างนั้นแหละแอ่ก็นมสดจางหน่อยเจ้า
3: ผายก็เจ้าน
4: มสดจางลำปางเจ้าไอ้หนันดิบเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าไอ้หนันดิบเน
4: า
3: ะ
4: จะพี่เฟซน้องเมย์น้องลูกตาลนะเจ้า
3: เจ้าได้เลยจะยินดีจะนักมากก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ้าเดี๋ยวเขามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: ไอยาลาอาห่าน
3: ี่เนาะต้องอย่างอีหนาถูกต้องเลยอาห่าไอหนาอินดีจะนั่งเลยจ้าพี่สาวพารักษาสุขภาพเนอร์อากาศเปลี่ยนแปลง
4: เจ้าลูกตาลกับมันกันนะเจ้า
3: เจ้าไว้มีโอกาสโทรเข้ามาแฮมเนอร์
4: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดี
4: พี่โทรอีก
3: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าว่าไม่พูดกับโทรแหมเนี่ยนะโทรมาได้เจ้ายินดีจะนักเลยอ้าวละนะฮะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะฟังเพลินๆจัดให้กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะจากหัวใจดีเจนะคะว่าให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแต่มันเพลงเศร้าหน่อยแหละไม่เป็นไรนะคะสุขเศร้าเหงาหงอยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากพี่ไอดีนะพี่นานโอ้โหไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนานคุณผู้ฟังอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีซิทิมกันแล้วบอนะคะเป็นงานเพลงของพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะที่เขานะฟีเจอริ่งกับพี่ดิดคิตตี้นะก็เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษนะคะแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอค่ะนะงานจากคุณ X อาร์ยามนะคะคุณเพื่อนนะไม่ได้เจอกันนานๆนะคะชอบมากเลยเพลงนี้นะก็เลยเอ้ยไม่ได้เปิดนางคิดถึงเพื่อนด้วยแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราสร้างฝันด้วยกันบ่อนะคะมนแคนแก่นคูนะคะจากสายหน้าใหม่พี่เสาวภาจากแป้นะเจ้านะคะสี่งานเพลงจัดให้เลยช่วงนี้พูดคุยกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live แฟนคลับที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคุณแม่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยนะคะหนักอึ้งเมื่อเราได้เห็นได้ยินนะคะได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าพอเข้ามานะเอาเข้ามาที่ตัวเราชีวิตเราแล้วรู้สึกว่าโหมันหนักเกินที่จะรับไหวจริงๆง่ายมากๆคือมันดูเหมือนง่ายแต่อาจจะยากหรือจะง่ายอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่แค่คำว่าปล่อยนะคะปอปาลอลิงไม่เอกออ่างยอยักษ์เนี่ยคือถ้าเราปล่อยได้เนี่ยวางได้เนี่ยนะมันจะโหมันจะช่วยเราได้เยอะนะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อกี้นี่มีข้อความเข้ามานะเดี๋ยวนะอยู่ไหนละน้องแวนน้องแวนบอกปรึกษาหน่อยนะฮะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเลยฮะนะผมผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็บอกผมแอบชอบเดี๋ยวน้องแวนก็คือน้องแวนเนี่ยเหรอออะนายแบบจะขึ้นต้นมาว่าผู้ชายคนหนึ่งให้พี่ตันสงสัยทำไมเนี่ยอ่ะบอกอ่ะผมแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแอบชอบมานานแล้วจนสุดท้ายเขามีคนรักอยู่แล้วจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเป็นสิ่งที่สวยงามนะเรารักใครชอบใครเราก็คือมันเป็นความรู้สึกนะคะที่เราเห็นเหมือนเราเห็นสิ่งของก็เหมือนกันนะเป็นอย่างอื่นก็ได้อะคือสมมติว่าไม่ใช่คนอะไม่ใช่คนเนี่ยก็เราก็แสดงความรักได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงประโยคที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วหนูมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในมุมของคือพอเรามีความรักนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นที่เราทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นคนนั้นไว้ครอบครองถูกไหมพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามอบความรักไปความรักนี่คือมอบให้ได้เลยคุณจะมอบให้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมอบความรักให้ใครเนี่ยมอบได้เลยนะคะแต่ที่เราทุกข์มันเกิดจากการที่เราคาดหวังนะเราไม่ได้คืนไงเราไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นแหละพอถึงจุดนั้นเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักได้เลยรู้สึกดีได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งสวยงามที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขได้เองนะคะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่ไงวันนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ของเรานะคะเนาะคุณแม่เกลบอกว่าอยู่คนเดียวแบบแม่สดสดสวยสวยรวยรวยเลิศเลิศใช่ไหมคุณแม่ นะแล้วสวัสดีพี่ณภสรด้วยนะคะนะพี่ณภสรบอกว่าดีเจลูกตาลที่น่ารักมากขอบคุณมากมากเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะตันเชื่อว่านะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะความทุกข์เนี่ยมาหลายรูปแบบมากๆคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรง่ายคนไม่มีก็ทุกข์เพราะไม่มีนะคะคนมีเยอะๆก็ทุกข์เพราะมันมีเยอะๆนี่แหละนะคะจริงๆนะคะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจอะค่ะ มันก็จะผ่านไปได้นะคะสวัสดีพี่ณัฐพัฒน์นะบอก FC จากเมืองน่านนะจ๊ะอู้ตะกี้มีสายจากแป้แล้วก็นี้มี FC จากน่านสวัสดีพี่ชานนท์ด้วยนะคะทักทายค่ะแล้วก็พี่สงวนศรีพี่ดาราขอบคุณค่ะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะโอ้โหสติ๊กเกอร์ ขออภัยสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วนะพี่สั่งมานี่คือสติ๊กเกอร์รัวๆนะแล้วก็พี่ธนวุฒินะบอก FC บ่าวสงขลาแล้วก็สาวชลบุรีนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันเนี่ยช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะจากพี่เอกชลบุรีบอกว่าอยากฟังงานของพี่ปล่อยฝ้ายมาลัยพรนะคะยังคอยที่ภูฝอยลมเอาจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหหลายคนนะคะเป็นแฟนคลับแน่ของพี่หญิงทิติการนะคะสาวเสียงดีใช่ไหมเขาก็มีสโลแกนนะพี่หญิงมากับงานเพลงใหม่นะคะที่บอกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็ลงทุนทำเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพลงนี้นะคะภูมิใจนำเสนอเนี่ย proud to present นะคะเมรีนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะคุณผู้ฟังเพลงนี้คำร้องทำนองโดยวรพลมูลเสนานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะมอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนคลับของหญิงทิติการนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะเมรีหญิงทิติการนะคะฉันชอบเพลงนี้ค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโอ้โหมาแรงมากๆสำหรับฮิตที่1นะคะบาปบุญค่ะงานจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนนะคะเพลงนี้นะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ด้วยเพราะว่ามีฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุพิษเจียงใหม่เจ้าเอ้าฝากมาก็จาร์ตเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจากบาปบุญนะคะมากันต่อกับเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวินากับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ้ยตอนนี้พี่บ่าวน้องสาวจริงใจเออนี่แหละจากไอบูมมิวสิกนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องกอกี้กุ๊ยสรานะเพราะฉันเจ็บนะกำลังมาแรงมากเลยนะคะนะมาถึงเวลานี้ค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับคนที่รักฝังใจรักเดียวใจเดียวนะคะงานจากพี่เสือธนพลนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่ Facebook Live ค่ะ LTM FM 95นะคะมีความสุขทุกท่านปล่อยได้ใจก็เบาขอให้เป็นคืนที่อบอุ่นกับทุกๆคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ด้วยสำเนียงเพลงมันๆม้วนๆ นะครับผมก็ตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีกันแล้วเปิดต้อนรับมาด้วยป๋าเมียมาเลยครับงานจากแคทอริยาลงฮักเมียเขาไผ่พงศธรและปิดท้ายเมื่อสักครู่ขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับเป็นเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่นั่งสิริพรอำไพพงศ์ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ฮิตมาราธอนครับคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชา1ค่ำคืนจากเที่ยงคืนไปจนถึงตี2บน FM 95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครนะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับโอ๊ตคณิตค่ำคืนนี้ก็บอกกล่าวขอเพลงแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีด้วยนะครับทางไลฟ์สดก่อนแล้วกันนะคุณเมทินโยสวัสดีนะครับพี่กฤษมนน้องบรายนะพี่ดวงเดือนน้องแวนจากนครปฐมนะฮะนักเรียนนะนักศึกษาของเราบอกว่าสวัสดีครับครูโอ๊ตคณิตวิชารักน้อยๆคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าโทคุณครูเปี้ยนไปนะวันนี้คุณครูเปี้ยนไปคุณครูครูคนเดิมครูประจำชั้นของคุณเนี่ยนะก็ติดละครใช่ไหมติดถ่ายละครอยู่พี่หนูพินสร้างเมืองนครศรีธรรมราชสวัสดีกันครับนะน้องหนูดีบอกว่าฮันแน่หนุ่มตีก็มาไอ้ยาพี่ชอบสวัสดีด้วยนะครับผมคุณระวิกรอ่ะก็มีพี่แมวเซาแวะมาแล้วจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับทำคืนนี้ฝนไม่ตกนะอ่ะแล้วก็มีพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีด้วยลูกพี่นะแล้วก็อีกหลายท่านนี่พ่อเจสิทธิ์มีครูพ่อครูเจอ่ะสวัสดียามดึกๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณระวิกรบอกว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่านี่ผีอะไรดีพี่อยากให้เล่าเรื่องผีอะไรบอกมาได้เลยนะมีบอกว่าอุ๊ยน้องโอ๊ตพูดภาษาอีสานเก่งจังค่ะโอ้ได้แค่บางคำก็พี่นะก็พยายามฝึกแต่ก็อาจจะไม่ได้สำเนียงนะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนดีกว่านะถึงแม้ว่าคุณครูเมธิชาไม่อยู่กับน้องโอ๊ตคณิตนี่ก็เป็นครูฝึกสอนแล้วกันอยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกมาสักหน่อยบอกมาเยอะๆก็ได้นะจ๊ะ022481366อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันคนทำงานกะดึกแบบนี้นะครับเราค่อยนอนอีกสักวัน2วันอย่าเราดีไม่ใช่กาแฟเราดี

าจีบแล้วก็ทิ้งเราไปแม่พี่บ่าวนี่ซับบล็อกชาตินี่อายาไม่รู้คำยาบมายเร่งออกอากาศไปแล้วสวัสดีด้วยนะพี่วอนเมืองการครับผมสบายดีแน่นอนพี่นินจาจากลำปางปานรินทร์จากตากนะพี่ฉันทนาครับผมรังสิตยังไม่นอนอีกเหรอพี่พี่น้องอ้อมสุรัตธานีแม่ยุพินจากลำปางครับพี่เนมจากน่านด้วยบอกว่าขอเพลงคนึงนิดสักนิดหนึ่งอยากจะมอบให้กับน้องกันอำเภอบัวอยากให้น้องกันเนี่ยนะคนึงคิดถึงหาพี่เนมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอจะเข้าห้องน้ำเธอจะหุงข้าวกวาดบ้านหรือซักผ้าปูที่นอนก็อยากให้น้องเนี่ยนะคนึงนิดแต่ดีเจเปิดเพลงให้เลยไหมอาจจะยังนะพี่เนมสวัสดีไปถึงพี่นันโคราชครับพี่อุบลนี่ดับเบิลอุบลไปเลยบอกว่าดึกแล้วอยากเฝ้าหม้อหุงข้าวครับพี่จัดให้

0: กลางวันกลางคืนเราก็ยังต้องคิดถึงหม้อหุงข้าวนะเพราะว่าเราก็หิวตลอดเวลาแต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้แล้วรออยู่แล้วนะครับไม่รู้คนนี้เขาหิวข้าวด้วยหรือเปล่า
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: อ่ะสายตรงจากทุ่งสงนี่ก็ทักทายเป็นภาษากลางสักทีแล้วสวัสดีครับคุณบอลวีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับครูพละโอ๊ตขณิตครับ
0: ไอ้ย่านี่มอบให้ผมเป็นครูพละเลยเหรอฮะ
2: ครับผมตรงนี้น่าจะเป็นครูพละน่าจะมอบ
0: ไอ้ย่าเออนี่แล้ว นักเรียนบอลวีนี่เด็กชายบอลวีนี่อยากเรียนกีฬาอะไรกับคุณครูโอ๊ตครับค่ำคืนนี้นี่
2: ยืดยุ่นได้ไหมครับยืดยุ่น
0: เหรอฮะ
2: ยืดยุ่น
0: เดี๋ยวถ้าแปลว่าได้ฟังไม่ออก
2: ยืดยุ่น
0: ทำไมต้องยืดยุ่น
2: เห็นเพื่อร่างกายจะได้ขยับกระเยือนกับพวกกำลังตัดยาง
0: ยืดยุ่นตัดยางกรีดยางอยู่นี่จะได้แบบว่ายืดกล้ามเนื้อยืดหยุ่นยืดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะแม
2: ่
0: แต่เด็กนักเรียนบอลวีนี่แต่ขอเพลงมานี่มันไม่เกี่ยวกับพละเท่าไหร่เลยนะเหมือนจะเป็นสายประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยคุณ
2: ไม่ครับของปันนั้นไม่ค่อยมั่วคร
0: ับ ไม่ค่อยมั่วแต่เราแบบว่าใช้เลยทำอยู่เลยเป็นประจำใช้อยู่เลยด้วยไม่มั่วแน่นอนคือใช้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวชำนาญการอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยครับ
0: ขวัญใจนุ่มไฟลอยนี่แล้วมอบให้ใครนี
2: ่มอบให้พี่น้องทุกคนครับผมแล้วก็พี่น้องเจ้าตังพี่น้องเจ้าต้องกล้าเจ้าคนครับผม
0: ครับ
2: เดี๋ยวพี่น้องเจ้าตายครับผม
0: นี่ทุกอำเภอทุกจังหวัด
2: แล้วก็ท่านโก้แสดงความยินดีกับน้องเตยวิทยาและก็น้องพงษ์ปัดลุงกันครับผม
0: นี่นะแล้วดิทำควันลั่นสักกี่หมื่นกี่แสนล่ะพี่บอลวีนุ่มถุงทรงนี้
2: เราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องกับพ่อครับผม
0: คิดว่าอีโอนชนดที่ดินส่วนยางไงก็สักร้อยลายสามร้อยลายวันนี้ไม่นะ
2: ติดตามเมย์เลยครับต่อไปก็ช่วยติดตามดูครับผม
0: อ๋อนี่ไอ้ยะได้แรงออกชาร์ตเดี๋ยวหมอเพลงให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บอลวีด้วยนะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้สู้ๆๆๆนะครับ
2: ค
0: ื
2: นน
0: ี้
2: คนนี้ตบไส้ยางไม้นี่กับทั้งรันทั้งเล็บ
0: ทั้งรันทั้งเล็บพอผมก็เห็นอยู่ฟังอันดามันก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะ
2: พอดีบ้านผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมระหว่างอันดามันกับอ่าวเตยครับ
0: เอ้ยยามันแล
2: ไม่รู้มันไม่หนีมาตั้งปลาอกตั้งปลาตบนี่ครับ
0: นะๆๆอ่ะเดี๋ยวสู้ๆลุ้นกันต่อนะ
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณ
2: ไปยาวๆครับผม
0: ได้เลยครับแต่ผมอยู่ถึงตีซ่องเท่านั้นแหละลังตีซ่องนี้ผมรับแล้วนะ
2: โอเคคร
0: ับ โอเคโอเคครับพี่บอลขอบคุณมากสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะก็แซวเล่นนะครับคุณผู้ฟังก็พี่บอลวีบอกว่าขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยของเตยวิรยาที่ร้องคู่ไปกับพี่ธีเดชทองอภิชาติแล้วก็ร่วมอวยพรนะแล้วก็แสดงความดีกับพี่เตยวิรยาแล้วก็พี่พงวงปัตตาลุงเนี่ยนะฮะที่เราได้ร่วมแสดงความดีแล้วก็เพราะทั้งคู่เนี่ยนะพี่เตยแล้วก็พี่พงก็ได้มีครอบครัวนะแล้วก็คอยที่จะรับขวัญหลานกันต่อไปในอนาคตอ่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับมีพี่จำปีจากจังหวัดตรังลุงพินจากสงขลาครับพี่เอกพัทลุงน้องแวนเนาะจากนครปฐมก็แวะมาทางหลังไมค์บอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเกือบตีหนึ่งเนี่ยผมหลับแล้วพี่ไม่ต้องโทรกลับนะแต่ฝากเพลงไว้ก่อนชอบเป็นแบบนี้นะน้องแวนมีพี่พลจากระยองด้วยทักทายนะจ๊ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดก็มีหลายๆคนนะฮะลูกศิษย์ของครูเมธิชาก็ ็แวะมาทักทายกันก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับคุณจันทพรนี่ก็บอกว่าจากกระบี่ค่ะค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกมากเลยมาถึงแบบฝนตกแรงเนาะเปิดมานี่เจอ

ดีเจโอ๊ตจัดรายการนี่ดูต่อเลยนะครับก็ช่วงนี้ส่งความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวทางภาคใต้อาจจะมีฝนชุกนิดนึงส่วนน้องเมธิชาครับมาใบหวยบอกว่า555ค่ะห้ามเป็นเลขอื่นเด็ดขาดนะคะวันนี้ไม่ได้สอนไม่เข้าห้องเช็คชื่อเพราะหนูติดขับรถอยู่ขับรถแป๊บหมีว่าอย่างนั้นแต่ก็เม้นไม่หยุดนะคะ

ึกๆแบบนี้สวัสดีคุณครูเมธิชาด้วยนะบอกว่าพรุ่งนี้มีกองเช้าหนูเลิกเม้นแล้วค่ะแต่พี่หนูพินสาวเมืองนครนี่บอกว่าต่อเลยน้องโอ๊ตโจ๊ะโจ๊ะมาแบบนี้เข้าทางโบตัดยางเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะข้อเพลงบาวี่ลาวตาเห็นบนวี่มาข้อเพลงแล้วมีเศร้าวี่ไหมครับลั่งไม่เศร้าวี่อย่างห้าไม้นะลงท้ายด้วยวี่เพื่อน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แก้บนกันบ้าง
2: นะ

0: บันทึกการแสดงสดครับจากพิมพ์ดามหานครนี่ศิลปินของเรานะครับรวมไปถึงนักจัดรายการของเราด้วยก็ประจำช่วงเวลา10โมงไปจนถึงบ่ายโมงเนาะทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

กรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เที่ยงคืน48นาทีกันแล้วนะครับผ่าน FM 95ทุกๆมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชานะแต่ช่วงนี้ครับใครที่กำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพลิกซ้ายพลิกขวาเอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันที่นอนของเรามันแบบไม่โดนอกโดนใจเหมือนใหม่ๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วคล้ายๆเปลี่ยนเมียแต่เมียเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ที่นอนของเราถ้ารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันพอเปลี่ยนได้อยู่ดังนั้นแล้วใครอยากเปลี่ยนที่นอนเนี่ยแบบว่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมวันนี้วันที่13ตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่นอนให้มันแบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับจากทางช็อปมาเนียที่มานำเสนอคุณผู้ฟังกับการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่านอนดีขึ้นนะที่นอนนี้มันก็เกี่ยวข้องจริงๆคุณผู้ฟังนะครับก็แนะนำกันสักหน่อยครับกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ครับผมก็เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตครับมียางยืดรัดรอบด้วยนะแน่นนี่ไม่มีหลุดนะไม่หลุดง่ายไม่ใช่ไม่มีหลุดมันอาจจะมีหลุดอยู่แล้วแต่ไม่หลุดง่ายไงเพราะว่ายางยืดเขารัดเขารัดแน่นเปี้ยเลยให้สัมผัสครับที่เหนือกว่าเนื้อผ้าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะครับก็มีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านี่แหละนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคครับผมมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบว่าไม่ซ้ำวันเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนเลยนะเพราะมันเป็นทูโทนไงได้2สไตล์ในเซตเดียวครับผมซึ่งลาย Midnight Forest เนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าครับบนโทนสีเข้มนะดูแบบว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกลึกลับหรูหราแบบว่าอยากได้ค่ำคืนไหนที่แบบว่าห้องนอนมีความสงบมีสไตล์อย่างเงี้ยลึกลับหรูหราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลาย Midnight Forest นะหรือค่ำคืนไหนรู้สึกว่าแม่อยากจะแบบอ่อนหวานนะอ่อนหวานนี่พี่บอลวีนะน่าจะชอบนะอ่อนหวานอ่อนโยนโทนพาสเทลอย่างงี้ก็แนะนำอีกลายนึงก็คือมันเป็นทูโทนนะครับลายสวิตคาร์เนชั่นนั่นเองก็เป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลครับออนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องคุณเนี่ยนะครับห้องนอนของคุณนะเตียงนอนของคุณนี่แหละอ่ะตรงๆเลยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายหลับง่ายไงพอผ่อนคลายปุ๊บนะดังนั้นแล้วสั่งครับผมโปรแรงรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะอแมนด้าครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นครับในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะหากคุณสนใจนี่ได้2สไตล์อยากค่ำคืนที่แบบลึกลับหรูหราหรือค่ำคืนที่อ่อนหวานอ่อนโยนสั่งซื้อครับผม02-114-3990 นะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับผมนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าส่วนทางหลังไมค์วันนี้ต้องยืนแล้วก็ทำมือแบบว่าปางห้ามญาติกับน้องหลังไมค์เลยแม่รับสายรัวขนาดนี้นึกว่าผมจัด 4-5 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลากหลายทั่วทั้งประเทศที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามาก็เพลงไหนจัดเสิร์ฟทันก็เปิดให้อย่างแน่นอนนะฮะส่วน เพลงไหนเปิดไม่ทันก็กราบขออภัยเดี๋ยวโยนไปชั่วโมงพรุ่งนี้หรือว่าช่วงพี่เพชรแทนแล้วกันนี่เราโยนง่ายๆเลยแบบนี้นะดึกแล้วปลุกนกเขาสักหน่อยครับนกเข้าใจง่ายนกเขาใจง่ายดึกๆไม่รู้ว่าใจง่ายเหมือนนกเขาหรือเปล่าทำนั้นดีนะฮะมอบให้คุณยาย่าสาวปากเกร็ดด้วยบอกว่าช่วงนี้อยากฟังนกเขาอ่ะจุ๊กรูจุ๊กรูอย่างเงี้ย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ1นาฬิกากับอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่วันวิสาครับ
4: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
3: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะค่ำคืนนี
4: ้คิดถึงจังเลย
3: เพราะความคิดถึงใช่ไหมก็เลยโทรมาหาน
4: ึกยังไงก็ไม่รู้พี่นอนไม่หลับเลยวันนี้พอดีอ้าวน้องโอ๊ตมาไม่ได้คุยกันนานแล้วคิดถึงอยู
3: ่ขอบคุณมากเลยครับพี่นะแล้วสบายดีนะครับพี
4: ่สบายดีจ้ะ
3: นี่แล้วเมืองสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี
4: ้ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เนี่ย
3: ร้อน
4: ไม่เห็นหนาวเลยอากาศ
3: าจจ
4: ยังไม่หนาวเลย
3: อาจจะยังเนาะอาจจะยังไม่หนาวอ่ะแต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะขอให้มีความสุขด้วยนะพี่วันมิสานะมาแล้ววันนี
4: ้ฝากเช่นกัน
3: ครับผมขอให้มีความสุขเช่นกันนะโอ๊ตคณิตนะอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าโศกนะ
4: ดีใจมากเลยนานแล้วเป็นปีแล้วไม่ได้คุยกับน้องโอ๊ตอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็นะต้อง
4: โอ้เสียงหล่อ
3: โอ้โหนี่แต่รูปไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะพี่นะต้องทำใจนิดนึง
4: ไม่เกี่ยวว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะ
3: เออเข้าเรื่องกันเลยวันนี้ฝากเพลงอะไรพี่วันวิสา
4: เพลงความคิดถึงกำลังเดินทาง
3: ครับกำลังเดินทางไปหาใครบ้างมอบสักนิดนึงพี
4: ่น้องโอ๊ตแล้วก็น้องเมย์หลังไม
3: ค์ครับ
4: แล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณด้วย
3: ครับ
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรละ
3: ไม่มีอะไรแล้วนี่แบบว่าก็มองให้ทุกเสียงทุกสายฟังไปด้วยกันเน
4: า
3: ะ
4: พ
3: ี่
4: เดชโอ๊ตเลยค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยได้เลยพี่มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับพี่วันพิสา
4: จำไม่ได้ต้องพูดตามเน
3: า
4: ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามทีละท่อนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยรา
4: ไอยรา
3: เก่งมากพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับพี่วันวิสาวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่
4: ขอบคุณน้องโอ๊ตค่ะ
3: ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะที่แวะมาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปนอนหลับพักผ่อนนะมาสี่เพลงนี้เป็นเรื่องราวความคิดถึงและการก็รวมมิตรตามที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วยนะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค1นาฬิกา21นาทีครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้หัวขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางกันจากโกไข่คิดถึงโว้ยบอบเบิ้ล300ครับร้องไว้กับพี่อ๊อฟดอกฟ้าคนึงนิดปรางปรางทิพย์หลายเสียงหลายสายเลยนะครับทางหลังใหม่และปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักกันจากน้องบาสสิทธิชัยฟีเจอริงไปกับโจอี้วีรพลครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: สวัสดีไปถึงพี่แมมสิริพรบอกว่าวันนี้น้องโอ๊ตอยู่แทนน้องเมย์ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับผมปกติผมอยู่ช่วงเย็นเนาะพี่เนาะสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสวัสดีไปถึงคุณชนินบอกว่าขอเพลงไม่เคยจัดให้เลยนะโทรหาก็ติดยากจังนี่วันนี้พี่ลองขอดูก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มาแทนเนาะเพราะว่าปกตินี่ทั้งหลังไมค์ทั้งFacebook ไลฟ์สดช่วงน้องเมธิชาคุณฟังเขาเยอะต้องกราบขออภัยจริงๆถ้าเผื่อนักจัดรายการท่านใดอาจจะดูแลคุณฟังไม่ทั่วถึงนะครับก็อันนี้ต้อง

0: เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยแต่เราก็พยายามที่จะดูแลคุณผู้ฟังให้ทั่วถึงเท่าที่จะพอทำได้ในช่วงแต่ละดีเจนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเสมอมานะแต่โอกาสหน้าฟ้าใหม่พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับยังคงเพิ่มเติมมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ชั่วโมงถัดไปก็ยังคงเพิ่มเติมได้อยู่นะครับผมแต่ก็มีหลากหลายช่องทางครับเน้นย้ำกันสักหน่อยหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะก็ต้องอธิบายแบบนี้แต่ละช่วงนักจัดรายการบางท่านจะเป็นชิป3ชั่วโมงเนาะบางท่านจะเป็นชิป2ชั่วโมงชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของแต่ละนักจัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาจองสายหน้าใหม่ได้เลยจองสายหน้าใหม่เบอร์อะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ย022481366นะครับ022481366ก็ชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ทุกช่วงนักจัดรายการก็จะมีเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับถ้าท่านใดอยากขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีดีเจแบบว่าไม่มีสิทธิ์ดองเนี่ยนะก็โทรมาได้เลยถ้าคุณได้รับเลือกเป็นสายหน้าใหม่นะครับหรืออยากจะฝากเพลงทิ้งไว้ก็ได้เช่นกันนะฮะดีเจสะดวกช่วงเวลาไหนเปิดให้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ว่าชิวๆสนุกสนานจอยๆกันไปนะเรื่องการขอเพลงที่022481366หรืออีกหนึ่งช่องทางครับ SMS 4689400คุณก็พิมพ์ส่งข้อความใน SMS นะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4689400อันนี้ข้อความทาง SMS เนี่ยจะไม่ได้วิ่งหายไปไหนเหมือนทาง Facebook ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดนี่บางท่านก็อาจจะมีอาการน้อยใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้ผมก็เป็นบางทีแวะมาทักดีเจเน็ตมันน่วงไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้บางท่านก็อาจจะทราบใช่ไหมการรีเลทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบช้าเร็วสลับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงจังหวะสัญญาณนั้นๆใช่ไหมบางทีในห้องส่งของเรามันก็ช้าอ่านข้อความไปปุ๊บเอ้ทำไมข้อความมันมาเขาส่งคุณผู้ฟังเขาส่งมาตั้งแต่5นาทีที่แล้วทำไมมันเพิ่งเด้งในห้องส่งบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะแต่ทาง Facebook ไลฟ์สดนี่ก็ขอคอมเมนต์มาได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ทุกช่วงนักจัดรายการแต่บางจังหวะถ้าคุณได้มานั่งดูการทำงานในห้องส่งของแต่ละนักจัดรายการเนาะอันนี้อธิบายนิดหนึ่งก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะต้องในการที่จะเซิร์ชหาเพลงเตรียมเพลงให้ตามคำขอเหมือนผมก็จะหาในคอมบ้างในทางออนไลน์บ้างบางทีเน็ตช้าอีกบางทีคอมน่วงอีกหาเพลงไม่ทันนี่เราก็พยายามแบบว่าวุ่นๆกันอยู่นะครับหันซ้ายหันขวาเหลือแบบว่าตีลังกาหันหน้าหันหลังนะก็ประมาณนี้การทำงานในห้องส่งก็สนุกสนานกันไปนะครับเผื่อบางท่านอาจจะแวะมาฟังวิทยุทำไมดีเจไม่อ่านคอมเมนต์เลยบางทีดีเจแบบว่าโกงโค้งหันเอาหัวลงพื้นเอาตูดขึ้นฟ้าประมาณนี้นะฮะผมมันก็นี่ว่ากันไปถ้านึกถึงยุคสมัยก่อนถ้าคุณฟังแบบว่าพอจะ เกิดทันใช่ไหม8090หนูยุคนั้นหาแผ่นเสียงใช่ไหมหาซีดงซีดีแผ่น MD อย่างนี้ใครเกิดทันบ้างนะฮะอันนี้ก็แต่ละยุคแต่ละสมัยถึงแม้ว่ายุคนี้มันจะเป็นยุค 5G ยุคที่แบบว่าหาจากคอมได้ใช่ไหมแต่ก็บางทีคอมมันหน่วงจริงๆเพลงเราก็บางทีคุณฟังอาจจะแบบนึกย้อนวันๆไปช่วงยุคปียุค80เพลงอาจจะเก่านิดนึงใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะแต่ก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ในแต่ละช่วงเวลาของนักจัดรายการดีเจนั้นนะครับก็อันนี้ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้นะครับมาดังนั้นแล้วเมาเพลินแล้วนะตอนนี้1:27กันแล้วมาเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิตครับ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่พี่ดาวเวอร์สุขบอกว่าหันมาคว้าก้อนนี่เพราะขวามือที่ผมยกมือนี่ฝั่งนี้จะเป็นคอมที่ไว้คุมเรื่องราวของสปอตวิทยุมาเบี่ยงมา45องศานี่ก็จะแบบว่าเป็นการหาเพลงแล้วก็เปิดลิสต์เพลงไว้ใครขอก็พยายามพิมพ์แล้วก็ลิสต์ไว้นะจังหวะเนื้อหามันก็ต้องสมูทกันไปถ้าคนฟังที่ฟังเพลงจะได้แบบว่าไม่ขัดใจอยู่ๆดีเจเปิดเพลงเร็วแล้วก็ไม่เตรียมเพลงหาเพลงช้าต่อเลยมันก็ขัดจังหวะขัดฟีลลิ่งในการฟังใช่ไหมมาก็เป็นเรื่องราวการทำงานอันนี้เมาส์อธิบายคนฟังเผื่อแบบว่าใครรู้สึกขัดใจจังเลยทำไมดีเจไม่เปิดให้สักทีก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงนักจัดรายการมันก็จะมีพาเลทเพลงฮิตมาจอคีวิตแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนักจัดรายการก็ต้องทำตามกฎระเบียบของ

ทางคลื่นนะครับผมมาจองคิวกันเลยดีกว่าเพลงใหม่ที่จะแนะนำในช่วงของน้องเมย์ชั่วโมงนี้วันนี้นะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่จากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับชื่อเพลงว่าฮักแพ้บุญแห่เทียน

ัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็น1ซิงเกิลละกันในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตด้วยตามคำขอหลายท่านนี่เพิ่มเติมมาอีกหลายคนหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่กำลังยื้อๆดองๆกันอยู่แต่เป็นเพลงช้านะแต่เดี๋ยวมาช่วงนี้มอบเพลงนี้ให้ก่อนแล้วกันหลายท่านที่ฝากกันเข้ามาทั้งคุณฉันทนาพี่อนันต์จากโคราชด้วยนะครับ

0: ไอฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 1:48 น.นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมย์ทิชาก็ก่อนจะทิ้งท้ายช่วงนี้กันมาอัปเดตราคายางพารากันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับยางแผ่นดิบครับเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยเป็นข้อมูลอัปเดตไว้เมื่อวันที่12 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคายางแผ่นดิบครับที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่86 บาทครองแงะ86 บาทเช่นกันจังหวัดตรัง86 บาทจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่87 บาทสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับอยู่ที่87 บาทถัดไปครับสำหรับราคายางลูกขุนราคาเมื่อวันที่12 ตุลาคมครับอัปเดตไว้ล่าสุดก็อยู่ที่91.90 บาทขี้ยางก้อนถ้วยครับ80 บาทส่วนราคาน้ำยางพาราโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่86.50 บาทก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยด้วยครับ
2: สนับสนุนโดย73 ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ในช่วงของเพื่อนเร่งหวานครับขอบคุณ73 ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับโอ้ยโอ้ยนะคุณฟังถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวมาต่อให้อีกสักผลงานเพลงแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงนี่ก็ต้องโดนดองต่อกันไปก็แวะมาทวงช่วงพี่เพชรได้นะครับผมคลื่นเดียวกันแม้จะต่างดีเจต้องขอไปจริงๆนะครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สนใจปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีแรงกำลังใจหัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนวัยอ้อๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหยาดเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์อ่อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงสันนิวาสจากคุณกันพัฒน์นะครับแล้วก็สีหนุ่มพิษรักพิษณุโลกนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ปัญญาครับพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างพี่เกรียงศักดิ์พี่สุดารัตน์พี่คิวเองนะครับพี่บางปลานะครับทักทายครับพี่บุญญากรพี่นงนุชณนครพี่ชนินนะครับพี่นุชเจริญแล้วก็ทักทายไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นมาแล้วพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะโอ้ยบอกว่าฟังเพลงซึ้งๆอยากจะนอนกอดน้องเพชรเลยนะฮะขนาดเลยนะ โอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับคิดถึงนะครับพี่รัตดาวันนะครับพี่รามิดามาละนะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมครับมารับใช้คุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเต็มๆ2ถึง5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: อบคุณมากนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกอดฉันจากคุณน้าอ้วนวารุณีนะครับผมจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจ1สายตอนนี้พร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชรนานแล้วน้องไม่ได้คุยกันเลย
4: นานมากๆนะครับพี่แหวนสบายดีไหม
5: ก็สบายดีค่ะ
4: สบายดีโทรศัพท์มาจากศรีสะเกษเหมือนเดิมเปล่า
5: เหมือนเดิมค่ะก็พื้นที่เน
4: าะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นตอนนี้ฝนตกไหมครับ
5: ตอนนี้ก็ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้ามาแต่ก
4: ็
5: ไม่อยากให้เข้ามาหรอกเพราะว่าช่วงนี้เขาทั้งบ้านเขาลงหอมแดงกันแล้วอะค่ะ
4: ก็จริงก็จริงนะครับแต่นั่นแหละนะฮะเรื่องภัยธรรมชาติเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเราต้องมัวแบบเราต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับยังไงพี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: อกหักสองทาง
4: ของพี่นุชวิลาวันเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: พวกแสงพวกสายที่ฟังรายการแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีสภาพที่ว่าพิการเหมือนกับพี่นี่แหละค่ะ
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณน้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
5: ก็น้องเพชรนะ
4: ขอบคุณครับพี่แหวนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ
5: ขอบคุณค่ะขอบน้องเพชรเหมือนกันนะ
4: ขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่บันจากศรีสะเกษนะครับอยากฟังเพลง อกหักทรงทางจากพี่นุชวิลาวันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
0: ไป
1: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
2: ขอบคุณครับ
3: แม่นั่งเลยค่ะ

ัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวหน้าครับมา

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คภัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกรมมี่โกค่ะ
0: เย้

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงรอยยิ้มนักสู้ครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านี้ครับมีก้องห้วยไร่นะฮะคู่ของนะครับแล้วก็กาสานาคานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิงผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นนักร้องใครนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงชื่อไว้เท่าที่ผมจำได้นะไม่ว่าจะเป็นน้องพี่มินตราน่านเจ้าใช่ไหมครับไม่ก็พี่นุ่นวรนุชผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็คำสัญญานะครับจากปาร์คแล้วก็โบนัสนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการขอเพลงใจบ่มักดีนะฮะน้องเพชรนะครับผมพี่หนูวานทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีพี่จุรีพี่กฤชมนนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอพี่จุ๊บแจงบอนวีมารายงานตัวนะครับทักทายครับแล้วก็พี่สังสุราชครับพี่จรัสครับป้าลินสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมก็มีฮิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก
9: ็โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้

รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมฮาเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ฮะสวัสดีทักทายครับพี่น้องชาว Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมา LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่พินโยนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับจังแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่กันรพีพี่นันทาพี่แมวภูปการพี่จรัสพี่สังสุราชนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิต1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจน้องเพชรครับ
2: สวัสดีครับพี่นานดิบใช่ไหมฮะ
3: ครับผมใช่ครับ
2: พี่นานดิบโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: แม่เมาะลำปางครับผม
2: แม่เมาะลำปางนะครับอากาศหนาวหรือยังช่วงนี
3: ้ก็เย็นๆในช่วงเช้าครับพอมีหมอกมีหมอกบางๆนะครับมันเป็นถึงหนาจัดแล้วครับ
2: อืมนะครับผมไม่ได้ไปลำปางนานแล้วผมชอบไปขี่รถม้า ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
3: เอารอสายใจสั่งมาครับ
2: ขอเพลงไว้พี่ลำพรเนาะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ก็มอบให้กับพี่สวัสดิ์ฮาแพ่แม่นางก้อยสาวกิลมพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่นันพิศบูรณ์พี่นกชุมพรพี่เขียวชุมพรและก็พี่มดแดงศรีสะเกษพี่แววพี่อะไรนะคนสายหน้าไม้สายแรกนะครับ
2: สายแรกนะฮะพี่แหวน
3: พี่แหวนครับพี่แหวนศรีสะเกษครับ
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟัง
3: เอฟซีทุกท่านด้วยครับน้องเพชรมดน้องเพชรแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยครับน้องเมย์ด้วยครับ
2: น้องเมย์ด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนได้ไหม
3: ได้อยู่ครับ
2: ได้อยู่ใช่ไหมงั้นจัดมาเลยฮะ
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: โอ้โหอันนี้คือแบบแสดงว่าเป็นแฟนรายการเราทุกวันเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับผมก็ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกัน
2: ฟังอยู่เลยนะครับขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจับเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับครับผมนะครับพี่นานดิบจากจังหวัดลำปางรอสายใจสั่งมานะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันเนาะก่อนหน้านั้นก็อีก3เพลงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นรอวันเธอว่างจากลุงเป้าสายันสัญญารอสายใจสั่งมานะฮะจากพี่ไมค์พิรมพรน่าจะรอสายนะครับพี่ตายอรทัยเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับจากคุณอาเสถียรทำมือนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับผมทักทายครับไปทาง Facebook ครับLTM FM 95สวัสดีพี่นันทาครับพี่ดวงใจนิกาชิมะครับพี่กันรพีนะฮะพี่ช่างแจ็คเทวาพี่โกมันพี่พินโยนะครับผมสวัสดีพี่กุลกะกันนะครับสบอกว่าสวัสดีครับโชกุนจากกำแพงเพชรครับผมนี่มาแล้วไอ้กว้างนะไอ้กว้างมิตรชัยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับนี่พี่โอเอ็นดูวาโดนะครับสวัสดีครับผมคุมกะกันนะฮะทักทายครับอีกรอบหนึ่งนะฮะน้องลิซ่านะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่เออินทิราพี่ศรีวิไลนะครับพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์ครับพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านครับพี่มงคลด้วยนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรครับวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็คือบทเพลงรักในวรรณคดีจากลีโออาทิพย์ครับสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณลีโออาทิพย์เรียบเรียงโดยลีโออาทิพย์ฟีเจอริ่งคุณเต็มถังนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่ารักในวรรณคดีครับลีโออาทิพย์ครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่รักก็บ้าจากพี่มอสปฏิภาณนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีคนึงนิดจากปรางทิพย์ดอกฉบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชานะครับทักทายครับพี่ละไอพี่ประสิทธิ์นะครับพี่โอเว่นพี่นันทาพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่นโมพุทโธนะครับพี่ดาวพระสุขนะครับพี่แดงนุจิราพี่วันวิสาพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับน้องลิซ่านะครับผมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มพี่ณรงค์พี่บรรเทานะครับสวัสดีครับบอกว่าสันน้องเพชรดื่มน้ำอุ่นแล้วตามด้วยกาแฟจ้านะครับอันนี้เรื่องจริงนะนะหลายๆท่านอาจจะมีวิธีการกินกาแฟแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางทีตื่นมาปุ๊บซัดกาแฟเลยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งนะเอาจริงคือต้องดื่มน้ำก่อนสักแก้วนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วค่อยตามด้วยกาแฟจะดีที่สุดนะครับผมนี่สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาพี่แดงใจดีนะครับพี่ณรงค์นะครับพี่สาวขามครับทักทายครับตอนนี้ฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมอาจัดไปนะฮะทั้ง4เพลงในช่วงของออนไลน์ฮิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักกินไม่ได้จากพี่บาวีเชิงวิเศษนะฮะวงลามานูนฝากเพลงหอมแก้มนะครับพี่หลวงไก่คิดถึงเจจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะฮะทั้ง4เพลงเลยครับจัดไปกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงผมเพชรพุ่มพวงอยู่รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3นะครับทักทายครับคุณยายพอเพียงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ยายเกดแก้วพี่สว่างพี่สุชาดาพี่นันทาพี่รัติยาพี่บริพันธ์พี่ศรีสาครนะครับพี่คณิษฐาพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่ณรงค์นะฮะพี่แดงใจดีมาแล้วนะครับทักทายครับพี่ศรีวิไลด้วยนะฮะทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปาลินบอกว่าฝนโปรยแล้วครับพี่น้องอ้าวฝนโปรยแล้วนะฮะตอนนี้พี่สว่างครับทักทายครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแบบฟังสบายๆแล้วกันนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอร์ครับพี่เจริญพี่พีรพลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นันทานะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่สุภัทรานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จีรพรนะฮะสวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่ศรีไวด้วยนะครับทักทายทุกท่านครับพี่ปราโมทนะฮะพี่มานพพี่การกล้วยพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมยายออดสามย่านมาแล้วพี่การเกตนะฮะพี่พีรพลนะครับสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์ทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมเอาละฮะก็จบไปเพลงเมื่อกี้นี้ฮักนะครับจากหนุ่มมีสองนั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนนะครับพี่แพรวใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่พีรพลพี่เบนซ์นะฮะพี่นโมนะครับพี่เยเฮคุณยายออดสามย่านนะฮะพี่ออนทิชานะครับคุณพี่รถตู้วังบัวทองอะไรนะรถตู้บัวทองท่องเที่ยวนครศรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับแล้วก็พี่เจริญนะฮะทุกท่านนะครับที่ทักทายกันนะตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กำลังใจ
1: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้า 5:11 น.เช้าวันอังคารวันนี้13 ตุลาคม 2569นะคะเป็นวันหยุดราชการที่ อยู่ในวันอังคารเนาะบางท่านก็ไม่หยุดหรอกนะใครที่มีงานมีการในหน้าที่บริการแม่ค้าพ่อค้าต่างหลายก็ไม่ได้หยุดเหมือนคนที่ทำอาชีพราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะก็ยังคงทำงานตามปกติเนาะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการของคนไทยนะคะซึ่งก็จริงๆถ้าเป็นชาวกรุงเทพเนาะก็จะเป็นวันหยุดไปจนถึงวันที่16เนาะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสำหรับสภา IMF กับธนาคารโลกนะคะวันนี้เป็นวันณวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันหยุดราชการก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559ก็10ปีพอดีนะคะ10ปีพอดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นภาพความทรงจำเนาะสำหรับในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย10ปีแล้วนะคะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแล้วก็รำลึกถึงพระราชวีรวัตรอันงดงามแล้วก็รวมถึงพระราชกรณียกิจด้วยนะคะที่ส่งอุทิศตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชวันนี้วันที่13ตุลาคมความทรงจำตลอด10ปีที่ผ่านมาเนาะรู้สึกมันเร็วมากนะคะโอ้เรายังจำได้เลยค่ะนะเรายังรู้สึกในความทรงจำตลอดนะวันที่คนไทยโศกเศร้านะคะกันทั่วประเทศเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนะคะวันนี้ทางครม.ก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของประเทศวันสำคัญของชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปี66นะคะได้รับพระราชทานชื่อวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนักวมินทรมหาราชตามพระราชวิสัยที่ได้รับคำถวายจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกปีวันนี้13ตุลาคมหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก็จะมีการวางพวงมาลาจุดเทียนรำลึกทำบุญตักบาตรแล้วก็นิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะก็ผ่านมา10ปีวันนี้พอดีอันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องรีบแจ้งหลายเรื่องเลยนะคะสำหรับประชาชนคนไทยเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องฝนฟ้า

คะนองฝนตกหนักนะคะ13-18อันนี้เป็นการเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะเข้าใจว่าภาคอื่นตอนนี้ฝนเริ่มลดลงนะฝนเริ่มลดลงแล้วก็จะมาหนักทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกนั่นเองนะคะณขณะนี้ขอให้ประชาชนทั้งสองภูมิภาคเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็มีที่ไหนบ้างตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์ตั้งแต่16-18ทั้งสองฝั่งเลยค่ะภาคใต้เสี่ยงสุดๆเลยคือกระบี่พังงาระนองตรังแล้วก็3จังหวัดชายแดนนะคะที่ต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งปริมาณฝนจริงๆในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะลดลงนะคะแต่ว่าหนักที่ภาคใต้นะคะวันนี้13-16ก่อนนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนี่ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาคอื่นจะลดลงอาจจะมีตกบ้างในบางพื้นที่นะคะก็ต้องมีการเตรียมการนะคะสำหรับในส่วนของปริมาณฝนในช่วงนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยมีความกังวลที่ประตูระบายน้ำคลอง12ปทุมธานีนะคะที่มีการเปิดการระบายน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้บริหารจัดการน้ำร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยที่ทางรัฐบาลแถลงเมื่อสักประมาณ 3-4 วันก่อนเนาะว่าขณะนี้เรียบร้อยทุกพื้นที่อะไรประมาณนี้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแต่ว่าจากตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ปรับลดลงน้ำเนี่ยนะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะอันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาถ้าเป็นเขื่อนป่าสักกับเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกเพิ่มแล้วก็มีปริมาณน้อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะลดลงด้วยท้ายน้ำที่อยุธยาที่จะมาถึงปทุมธานีก็จะลดลงตามลำดับนะคะแต่ถ้าเป็นภาคตะวันตกที่จะมีฝนตกหนักอยู่ที่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีอันนี้เกิดน้ำหลากท่วมทุ่งแน่ค่ะท่วมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนราชบุรีฝนไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมจึงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งลงบ้างเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่หนักสุดเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเทราภาคตะวันออกนะคะวนน้ำอยู่จุดเดียวจริงๆ8นิ้วนะคะเพื่อรอระบายลงแม่น้ำบางปะกงก็ยังระบายช้าเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยที่รายงานไปนะคะว่าขณะนี้กรมชลประทานกับทหารเรือเอาเครื่องผักดันน้ำมาติดตั้งนะคะหลายสิบลำเพื่อเร่งระบายในระยะยาวเห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยแล้วก็โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเอามาช่วยในระยะต่อไปนะคะสรุปวันนี้ถึงวันที่16ก่อนนะจะมีฝนตกนะคะก็จะหนักอยู่ที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะแต่ภาคกลางก็ยังมีอยู่นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอุทัยธานีกับสุพรรณบุรี2จังหวัดนี้ค่ะส่วนกรุงเทพสักหน่อยนึงนะกรุงเทพหลายคนเริ่มที่จะเรียกว่ากวาดบ้านถูบ้านล้างบ้านเก็บขยะที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ล่าสุดเลยเมื่อคืน3 ทุ่มกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชาวสายไหมและคลองสามวาขอให้ระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี่คือกทมเนี่ยเขามีแผนบริหารจัดการน้ำโดยการรับน้ำมาจากคลองหกวาสายล่างที่ปทุมธานีให้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพก็เลยจะทำให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูง

0: ความร่วมมือให้ทุกท่านนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะกับการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองกับพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าเจอสถานการณ์ปกติแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีค่ะที่ในกรุงเทพที่น่าห่วงอยู่สายไหมกับคลองสามวาค่ะน้องโด้ง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับไม่มีประเวทเนาะ
0: ไม่มีประเวทนี่น่าจะรอดแล้วนะคะ
1: จะได้ไม่ต้อง
0: น่าจะรอดแล้ว
1: อ
0: ันเนื่องมาจากว่าคลองสามวากับสายไหมเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับปทุมธานีเพราะฉะนั้นเขาก็จะระบายน้ำไปทางนั้นมาเผื่อแผ่ชาวสายไหมกับคลองสามวาด้วยนะเพราะว่าปทุมก็ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะบรรดาคลองต่างๆนะคะก็เลยต้องช่วยกันรับน้ำมาทางนี้ด้วยนะคะก็นะชุมชนริมคลองทุกคลองในพื้นที่เขตสายไหมและคลองสามวานะคะขอให้ระวังกับติดตามน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะน้ำเนี่ยนะบางทีตั้มแทบตายมันมาผุดในห้องน้ำอะก็มีนะบางบ้านอะวงเนี้ยใกล้หน้าบ้านนะกระสอบทรายบ้าง
1: ใช่ลงกระสอบทรายไว้เป็นพัน
0: โผล่ในบ้านเฉยเลยมันมีคือถ้ามันมีท่อเข้ามาเนี่ยมันก็มาเลยนะน้ำอ่ะก็เห็นสภาพบ้านเรือนเนี่ยค่ะอยู่เนี้ยมีน้ำคือข้างในอาจจะไม่เข้าแต่ข้างนอกก็ต้องลุยออกมาซื้อข้าวซื้อของหน่อยค่ะส่งกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะหนักทางภาคตะวันตกและภาคใต้แล้วนะคะจนกระทั่งถึงลอยกระทงนู่นละค่ะภาคใต้เตรียมรับมือ
1: ครับครับ
0: ก็เจอกันทั่วเนาะทั่วไทยจริงๆทุกปีค่ะสายยังว่างอยู่นะ022481366น้องเมย์รอรับสายท่านอยู่ค่ะหนึ่งสายช่วงบอกข่าวเล่าความ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะพูดแต่เรื่องน้ำเตือนน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้นะเรื่องคือถ้าน้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่านี้ไหมไม่รู้นะอันนี้คิดในมุมของชาวบ้านง่ายๆเลยว่าถ้าน้ำไม่ท่วมภัยไม่แล้งเนี่ยเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมคะยิ่งปลายปีแบบนี้มันน่าจะคึกคักมากกว่าเดิมไหมน้องรุ่งว่าเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อมันต้องอย่างนั้นอีกแล้วนะพี่เนาะ
0: โอ้ค่ะมันอีกแค่2 เดือนครึ่งนะคะจะช่วงปีใหม่อีกแล้วตรงนี้ถึงแม้มันช่วงกินเจก็ตามนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้เนี่ยมันเงียบๆนะจริงๆที่บ้านเนี่ย ทุ่งสงเนี่ยเป็นเมืองแห่งการกินเจเหมือนกันนะคะก็ตะเวนขับรถดูก็มันก็เงียบๆอ่ะมันไม่ได้คึกคักเหมือนปีก่อน
1: ๆแต่จริงนะความรู้สึกอะพี่ว่า
0: ความรู้สึกใช่
1: ความรู้สึกการกินเจบรรยากาศมันดูไม่คึกเหมือนฮะไม่คึกคักเหมือนทุกปี
0: จริงคือเหมือนกับว่าไม่พร้อมบางคนก็บอกว่าเอากินเจ3 วันแรกแล้วก็จบหลังจากนั้นก็ไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าซื้ออาหารยากผักแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ9 วัน 9 คืนนะนี่ตามปฏิทินจีนนะคะตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะยังมีกิจกรรมอะไรอยู่นะคะแต่บางพื้นที่ก็ออกเจกันไปบ้างแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความสะดวกเนาะ
1: ครับผม
0: ของประชาชนคนที่จะกินเจค่ะมันมีสถานการณ์นี่แหละเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจมาทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคึกคักเหมือนปีก่อนๆนะคะก็คือน้ำท่วมนะโอ้โห
1: แล้วมาท่วมช่วงเดือนจริงๆตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนะปิดเทอมเนี่ยบางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็วางแผนเที่ยวกันนะแต่ว่าปีนี้ฝั่งตะวันออกพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหหลายบ้านบอกไม่มีอารมณ์จะไปไหนแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูกันเตร
0: ีย
1: มเงินไ

0: ซื้อของซ่อมแซมบ้าน
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างที่ว่าก็ทำให้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เหงาเหงาทุกเจ้าไปด้วยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้นะคะไอ้วงเงินช่วยน้ำท่วมนี่นะคะที่เขาอนุมัติกันไปแล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เขาก็บอกว่าพยายามที่จะบรรเทาความเครียดความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านตอนนี้พื้นที่ประสบภัยของกรุงเทพมันมีทั้งหมด38เขต118แขวงอ่ะกำลังเร่งรัดกระบวนการกลั่นกรองนะและคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังปภ.เพื่อพิจารณาอนุมัติและเตรียมเงินยังไม่ได้โอนกันนะคะยังไม่ได้โอนกันก็คือต้องไปตรวจสอบความเสียหายของผู้ประสบภัยก่อนนะคะว่าแอปทางรัฐที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ต่อจากนั้นก็ส่งต่อข้อมูลไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติในกรุงเทพนั้นได้ตัวเลขออกมา 88,198 ครัวเรือนคิดเป็นเหลือรวม649,418,000 บาทอันนี้ข้อมูลณวันที่11นะคะทีนี้เขาก็จะแบ่งเป็น 9,000 ต่อบ้านต่อครัวเรือนกรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำขังก็จะได้รับไป 52,107 ครัวเรือนอีก36,091 ครัวเรือนอันนี้กรณีน้ำล้อมรอบจะได้ 5,000 นะไม่ได้ 9,000 นะคะทั้งหมดนี้ 88,000 ครัวเรือนเนี่ยจะไม่ได้เท่ากันนะได้ 9,000 กับ 5,000 ก็จะแยกให้เพราะฉะนั้นช่องทางในการยื่นคำขอช่วยเหลือตามระเบียบก็ต้องผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีประชาชนยื่นเข้าไป 86,088 คำร้อง5เขตที่มีการยื่นคำร้องสูงสุดคือลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีก็ยื่นมากันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็ได้ตัวเลขตามนั้นตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะยังไม่จบนะคะน้องต้องยังลงได้อยู่นะคะเว็บไซต
0: ์ของ
1: กทม.นะ claim.bangkok.go.th นะคะใครยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เข้าไปทางนั้นได้เลยของกทม.เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.ไปนะคะ
0: ก็เข้าไป
1: เขตก็ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะให้กรอกเยอะหน่อยผมเพิ่งไปกรอกมาเมื่อวันก่อนนะครับกรอกให้ได้
1: น้ำล้อมใช่ไหม
0: ครับผม
1: ค่ะก็ 9,000 บาทเอาสมมุติ 9,000 บาทเนาะตู้เตียงตู้เย็นพังเสียหายก็ยังซื้อไม่ได้นะคะ 9,000 นี่เอามาจับจ่ายใช้จ่ายก่อนนะมันไม่มีทางที่จะพอหรอกแต่ว่าก็บรรเทาไปก่อนนะคะบรรเทาไปค่ะทางบ้านเนี่ยพังหมดจริงๆอันนี้กรณีน้ำท่วมอยู่เป็นอาทิตย์เนาะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: ก็เตรียมรูปเอาไว้อ่ะนะฮะขอให้เตรียมรูปเพราะว่าเวลาคีย์ในระบบเนี่ยเขาจะมีให้แนบไฟล์รูปเข้าไปด้วยนะครับก็รูปที่เราถ่ายจากมือถือนี่แหละนะเราก็ส่งเข้าไปว่าสภาพบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ให้แนบสำเนาบัญชีหน้าบัญชีบุ๊กแบง
1: ค์แต่ถ้าไปยื่นด้วยตัวเองก็ต้องถ่ายเอกสารไปใช่ไหม
0: ไม่จ่ะพี่
1: ต้องถ่ายเอกสารเอานะคะจะถ่ายเฮ้ยมันต้องถ่ายสีด้วยมันจะได้เห็นสภาพน้ำเหรอหรือยังไงถ่ายสีก็แพงอยู่นะ
0: โอ้คงคร่าวๆให้พอเห็นแหละให้เห็นภาพแบบพี
1: ่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็คือไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาทุกเรื่องเนาะทุกครั้งที่มีเหตุอะไรก็ตามเนาะไอ้เรื่องรูปถ่ายรูปอะไรเนาะจริงๆนะการท่วมของน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้เว้นนะมันก็ท่วมไปหมดแหละถ้าอยู่ในชุมชนเดียวกันซอยเดียวกันนะทำไมเขาไม่แจกรายบ้านไปเลยอ่ะ
0: ก็ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: ในสมมติว่าตามบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านเขารู้บ้านหลังนี้ใครใครใครก็ดูตามทะเบียนราษฎรนั่นแหละมันจะง่ายกว่าไหมไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องเว็บไซต์เว็บเซิร์ฟอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆไม่น่าจะยากอะไรเพราะเตรียมเอกสารน่ะยากกว่า
0: ใช่ใช่
1: ค่ะคือรู้อยู่ในซอยนี้อ่ะให้ผู้นำนั่นแหละผู้นำซอยถ้าเป็นกรุงเทพก็ประธานชุมชนนะประธานหมู่บ้านก็แจ้งก็นะติ๊กมาเลยละบ้านนี้ชื่อแล้วก็เอารายชื่อนั่นแหละตามนั้นทุกคนก็มีพร้อมเพย์อยู
2: ่
1: โอนไปเลยดีกว่าไหมหรือยังไงนะคะแต่ก็ยังตามระเบียบอยู่เขาก็อ้างเขาก็โอนเล็บทุกครั้งว่าต้องตามระเบียบ
0: ยิงยึดจากเขตที่ประกาศภัยพิบัติก็ได้ใช่ไหม
1: เออ
0: ถ้าเขตไหนประกาศแสดงว่าเอ้าต้องแสดงว่านั่นมันภัยพิบัติแล้ว
1: ใช่ค่ะคือถามว่าคนที่ไม่ลงทะเบียนอ่ะไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาเขาทำไม่เป็น
3: เ
1: ขาทำไม่ถูกเขาอาจจะแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยรำคาญมีเหมือนกันไม่เอาซะอย่างนั้นอ่ะก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าเออทำไมชีวิตมันต้องทำให้ตัวเองน่าเวทนาไปมากกว่าเดิมก็เลยไม่เอาเลยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะ
0: ครับ
1: จริงเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะหน่วยงานภาครัฐนะคะลองทำดูแบบนี้น่าจะเวิร์กไหมหรือยังไงไม่ทราบอันนี้เป็นข้อเสนอเล็กๆผ่านไปว่าคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องไปถ่ายเอกสารมันเป็นปึ้งๆ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: รับสายหน้าใหม่กันครับ
1: มาแล้ว
4: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีครับพี่สมจิต
5: สวัสดีค่ะคุณสีอยากจะถามเรื่องรายแค่ประกันสังคมจะมีโอกาสได้ไหมคะ
1: อะไรนะคะอีกทีนึงค่ะ
5: อยากจะถามเรื่องไลน์แชร์ที่ว่าคุณเสยเคยพูดไลน์แชร์ประกันสังคมมาจ้ะ
1: อ๋อสูตรแชร์เหรอคะ
5: จ้ะ
1: ได้สิคะน้องดงเนาะสูตรแชร
0: ์อ๋อสูตรแชร์ผมฟัง
1: เป็นสูตรแชร์เนี่ยประกาศไปแล้วในราชกิจจานุเบกษาได้แต่ต้องรอ180วันครบหรือยังยังไม่ครบ
5: ไม่เคยทำงานที่กรุงเทพมันจะแบบว่าแบบลาออก170เดือนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะเอาเงินก้อนเพราะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ส่งต่อเพราะส่งต่อนี่มาได้เงินเดือนน้อยอะจ๊ะ
1: ต่อเกินแล้วส่งต่อไปส่งไปเกิน180เดือนหรือยัง
5: ตอนที่ลาออกจากงานนั้นได้แค่170เดือนแล้วอีกเดือนนึงก็ลาออกว่าจะเอาเงินก้อนแต่พอไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาแนะนำว่าให้ส่งต่อพอมาส่งต่อนี่พอมาเกษียณได้เงินเดือนน้อยนะจ๊ะ
1: ตอนนี้ส่งต่ออยู่มาตรา39ใช่ไหม
5: ตอนนี้เกษียณมาแล้วจ้ะแบบว่าได้กินเงินเดือน15,000แล้วก็ไปส่งต่อพอไปส่งต่อพอเกษียณมาได้เงินเดือน14,000เองจ้ะ
1: ได้14,000นี่จากไหนคะพี่
5: ไอ้เงินจะลาผ้ามาจ่ายเงินเกษียณ
1: ก็อ๋อก็อ๋อพี่รับมาแล้วเหรอคะ
5: รับแล้วจ่ายได้มันได้แค่14,000เองจ้ะ
1: 14,000
0: ได้14,000
1: ตอนนี้ได้14,000ใช่14,000
5: จริงจริงจริงเงินเดือนตอนที่ทำงานอยู่15,000จ้ะ
1: ค่ะ
5: พอเกษียณมาได้14,000เองแบบที่คุณสีเคยคุยว่าสูตรแชร์อะไรนะจะมีโอกาสสักนิดไหมจ๊ะ
1: ไม่พี่ต้องส่ง180เดือนก่อนถึงจะได้บำนาญชราภาพ
5: อ๋อไอ้ชราภาพมันได้แล้วจ้ะแต่ว่ามันได้เงินเดือนที่จริงฐานเงินเดือนมัน15,000ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าส่งหัวอีกนิดนึงตาก็คิดเงินเดือนให้มันคิดตอนที่ส่งต่ออันนี้ละก็เลยได้แค่1,400อะจ้ะ
1: ตอนนี้คือรับบำนาญชราภาพแล้วใช่ไหมคะ1,400บาทต่อเดือน
5: ใช่จ้ะ
1: อ๋อโอเคก็บำนาญสูตรแชร์น่ะมันมีผลปีหน้าค่ะพี่เพราะว่าครม.เพิ่งมีมติเห็นชอบไปน่าจะสักกรกฎาคมน้องเนาะ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอค่ะไม่รู้ว่าเขาจะย้อนหลังให้หรือเปล่านะสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี้ในส่วนของ1,400เนี่ยค่ะ
5: อ๋อยื่นฝืนไปจริงได้ไหมจ๊ะ
1: ถ้าแต่พี่รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วยังไม่มีข่าวว่าจะย้อนหลังนะ

0: ไม่ว่าใหม่จะย้อนหลังมาให
1: ้ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่รอก็ไม่บอกหรือว่าให้พี่รอสูตรแคร์ก่อนก็ค่อยรับอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนำไหม
0: จะเสียมาหลายปีแล้วจ้ะ
1: อ๋อก็ต้องตามนั้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้น
0: แล้วไม่ย้อนให้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่แน่ใจยังไม่มีประกาศอะไรเลยค่ะยังไม่ทราบว่าจะย้อนหรือไม่ย้อนสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี
0: ้อุตส่าห์หวังนิดๆเลยเยอะมากเลยจ้ะรุ่น08เราไปทำกิจการส่วนตัวเยอะ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้รับบำนาญเดือนอยู่เท่าไหร่ครับพี
0: ่1,400ค่ะ
2: 1,400
0: แต่เงินเดือน
1: 1,400
0: เงินเดือน15,000นะจ๊ะแล้วก็แปลว่าจะเอาเงินก้อนแล้วก็ลาออก170เดือนขาดอีกเดือนนึงของเงินก้อนแต่เจ้าหน้าที่มินบุรีอะแนะนำไว้ส่งต่อนะคะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เนาะตอนนั้นก็เลยส่งต่อ
1: ตามคำแนะนำ
0: จ้าพอมาได้เงินเดือนน้อยเลยทีนี
1: ้ค่ะโอ้ค่ะตอนนี้ก็เลยรับไปเรียบร้อยแล้วเดือนละ1,400
0: จ้าสี่ห้าปี
1: ก็อันนี้ก็เท่ากับว่าบำนาญชราภาพแล้ว
0: จ้า
1: เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะย้อนหลังให้กับคนที่อันนี้น่าจะส่งต่อมาตรา39แหละของพี่ใช่ไหมตอนนั้นอะ
0: จ้าแบบเจ้าหน้าที่มินบุรี
1: 39มันลดลงฮวบเลยค่ะน้องดวงไอ้สูตรแคร์นี่มันเป็นประโยชน์กับมาตรา39เพราะนั้นใครที่ไม่รีบอ่ะรอให้จนถึงอีกสักประมาณน่าจะกุมภาพันธ์มีนานี่แหละค่ะ
2: ต้นปีหน้า
1: ใช่ต้นปีหน้าน่ะอันเนี้ยคนที่รอน่ะเขาจะได้สูตรแคร์จะได้เงินบำนาญเพิ่มนะคะก็ลองไปคำนวณในเว็บไซต์ในแอปได้ค่ะเขามีสูตรให้คำนวณได้ตัวเองด้วยตัวเองเลย
0: ค่ะจะยอม
1: เราส่งไปเท่าไหร่ในระบบมันแจ้งอยู่แต่คนที่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงว่าเขาจะย้อนให้ไหมแต่ว่าตามข่าวณขณะนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะย้อน
0: ค่ะ
1: ก็ต้องตามนั้นไปก่อนเนาะแล้วพี่ได้รับเงินผู้สูงอายุได้ยังคะพี่
0: อ๋อได้รับนะคะ
1: ได้รับอ๋อเดือนละ600
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ใช่ไหมอ๋อก็1เดือนก็รับ 2,000 ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: อ๋อค่ะพออยู่พอได้ไหมพี
0: ่ก็พอได้แต่อยากได้สูตรแคร์นะจ๊ะจะได้มากเลย
1: จะได้สูตรแคร์โอเคอยากได้สูตรแคร์นะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวรอข่าวว่าเขาจะย้อนให้สำหรับคนที่รับไปแล้วหรือเปล่านะพี่นะถ้าประกันสังคมแจ้งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งไปผ่านทางรายการ
0: ค่ะฝากบอดใหม่ด้วยนะจ๊ะย้อนให้หน่อยนะจ๊ะ
1: บอดใหม่บอดใหม่จะมีอำนาจเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้น้องดง
2: ผมพิจารณาไปแล้ว
1: พิจารณาไปแล้วอ่ะไม่แน่ใจก็จะเปลี่ยนฐานการคำนวณอะไรไหมไม่น่าจะได้แล้วนะนี่เพราะว่าครม.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะโชคดีค่ะพี
0: ่ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายคนก็รอนะรอไม่ใช่รอน้ำรอเรื่องของการเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นไร่ละ 1,000 นี่ก็ทวงมาแล้วนะคะไร่ละ 1,000 เงียบเลยนี่พี่ก็บอกนะคะแล้วก็ใครที่ไปต่อมาตรา39เนี่ยใจเย็นๆนะคะคนที่ออกจากงานด้วยมาตรา33ก็คือถ้าออกแล้วก็อย่าไม่ต่อก็ได้นะรอสุดแคร์ก่อนก็ได้หรือใครที่ต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดแคร์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อมาตรา39ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของพี่สมศิษย์เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีเนี่ยแหละมติครม.ออกมาก็เลยได้แค่นี
1: ้ครับ
0: ถ้าเงินเดือน15,000จริงๆอ่ะอย่างน้อยต้อง 4,000 นะ
1: โอ้สูตรใหม่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะต้อง 4,000 นะ 5,000 4,000 น่ะค่ะแต่นี้แกไปต่อมาตรา39ก็เลยได้ 1,400 ไม่เกิน 1,600 หรอกมาตรา39เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ต่างกันเยอะกันเนาะ
0: เยอะเนาะอย่าลืมนะว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยคือมันอยู่ไปกับเราตลอดชีวิตนะคะ
1: ครับผม
0: อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปยื่นรออีกสักนี่แหละ 2-3 เดือนเนี้ยค่ะเนาะ3เดือนน่ะคิดว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปยื่นกันให้สูตรแคร์มีผลบังคับใช้180วันนับจากเดือนกรกฎาคมก่อนนะคะ
2: คือถ้าตอนนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องแนะนำแล้วล่ะใช่ไหมถ้าใครจะไป
0: ให้รอก่อน
2: เออเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกโหถ้าไม่บอกนี่ใจร้ายมากแต่อย่างของเคสที่สมศิษย์เมื่อสักครู่เนี่ยมันก
0: ็มันแค่ไม่กี่เดือนเองทำไมถึงไปแนะนำให้ส่งต่อ
2: ไม่ของแกจะทำไว้นานแล้วหรือเปล่าพี
0: ่นานแล้วค่ะเพราะว่าแกบอกแกทำงานมานานแล้ว
2: ใช่เขาก็เลยตอนนั้นมันยังไม่มีสูตรนี้ไงเจ้าที่ก็คงจะหวังดีเนาะ
0: ค่ะส่งต่อเพื่อจะได้ประกันไปโรงพยาบาลอะไรงี้เหรออ
2: ะไรแบบนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะเนาะใจเย็นๆค่ะมาดูนี่เมื่อวานนี้ผู้ว่าคนใหม่ของอุดรธานีคุณชัยวัฒน์ขึ้นโกสมแกเป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดเป็นผู้ว่าสมัติถะเนาะแกต้องพาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรพานักจิตวิทยาไปคณะแพทย์ไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีใน2เดือนต้องร้องเชื่อไหมว่าหมู่บ้านที่นี่ชาวบ้านตายถึง15คน
2: อุ้ยโอ้
0: 2เดือนเสียชีวิต15คน
2: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเชิญเนี่ยชื่อเราอ่านแล้วยังขำนะเชิญนางด้งมาทำพิธีเสี่ยงทาย
2: อ้าวชื่อเดียวกันเลยครับผม
0: ก็พานางด้งไปนางด้งไปเสี่ยงทายแล้วอ้างว่าสาเหตุมีผู้เสียชีวิตจากผีปอบอาละวาดโอ้โหชาวบ้านก็อกสั่นขวัญแขวนนะเป็นอย่างมากนะคะผู้ว่าก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะเมื่อวานนี้พาหมอพานักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาพจิตไปคุยความเชื่อเรื่องชาวบ้านเนี่ยท่านผู้ว่าใจรัฐบอกว่าก็ไม่ได้ลบหลู่นะให้ชาวบ้านทำทุกอย่างได้เลยตามคำเชื่อนั่นแหละยกต้นโพที่ล้มขึ้นมาใหม่เอาไม้ค้ำต้นโพก็ทำแล้วบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ความเชื่อของชาวบ้านทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอมาตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านด้วยนี่คือผู้ว่าแบบเข้าใจชาวบ้านมากนะคะทีนี้มีเคสหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงอายุ20ปีนะคะสามีของเสียสามีเธอเสียชีวิตต่อมาพ่อเสียชีวิตจากการตรวจสุขภาพพบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีภาวะความดันสูงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสุขภาพพร้อมเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเนี่ยมีเคสนี้ซึ่งเมื่อวานนี้พอผู้ว่าเนี่ยไปเยี่ยมถึงถิ่นเลยนะคะไปที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ดีใจโอ้โหผู้ว่าไปถึงหมู่บ้านเลยแต่ว่านั่นแหละติดใจตรงที่ว่าในช่วง2เดือนเนี่ยมีคนตายในหมู่บ้านถึง15คนมันผิดปกติเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่า
2: วิถีชีวิตเจ้าพี
0: ่ดูไม่ ดูไม่ปกติอ่ะเออเอาผู้ใหญ่บ้านก็พูดผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันดูไม่ปกติทำไมโอ้ตายอะไรขนาดนี้15คนนะชาวบ้านก็ลือกันแต่ว่าในมุมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผีปอบไม่น่าจะมีแหละแต่ว่าโอเคในเมื่อชาวบ้านเชื่อแบบนั้นก็ต้องทำตามไปที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะชาวบ้านก็อุ่นใจเมื่อวานนี้หมอก็ไปตรวจแล้วก็เลยคาดว่าหวังว่านะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้อีก15คนในรอบ2เดือนมันก็ผิดปกติจริงๆนะ
2: มันก็ต้องเป็นที่ล่ำลือพูดถึงกันแหละตามความเชื่อแหละว่ามันต้องเกิดอะไรกับหมู่บ้านเราแน่อาเพศแน
0: ่นี่แหละค่ะเป็นเพราะอีนางด้งนี่แหละมาทำนายเสียงทาย ขำขำตรงนี้แหละคุณหมอเข้าไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะก็คืออย่างน้อยก็แนะนำเรื่องของสุขภาพอะเนาะ
3: ครับ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าน้องที่เมื่อกี้บอกว่าเคสอายุ20ปีอ่ะสามีเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตอะไรอย่างงี้นะคะบ้านเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเธออายุ20เท่านั้นเองแต่ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอ่ะอันเนี้ยก็น่าที่จะต้องดูแลสุขภาพสักนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะ
3: ครับ
0: อันนี้ที่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
2: ถ้าคุยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนาะก็นี่แหละคนอาจจะป่วยบ้างเป็นโรคประจำตัวคนไม่ค่อยดูแลตัวเองเป็นเยอะหรือเปล่าหมู่บ้านนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเนาะค่ะหรือว่าเป็นหมู่บ้านพิเศษที่มีอะไรลึกลับหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไห
3: ม
0: ความเชื่อเรื่องผีปอบก็จะมีอยู่นะคะว่าผีมาเอาชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านมันก็ต้องมีอะไรที่น่าตกใจอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ชาวบ้านนี่ถือว่าเข้าถึงนะชาวบ้านเข้าถึงผู้ว่าเนี่ยแกรู้ไงแกก็บอกว่าเอาทำอะไรที่แบบว่าตามความเชื่อก็ทำไปนะทำไม่เสียหายหรือว่าอะไรนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ทำไป
3: ค่ะเขาจะได้สบายใจ
0: เดี๋ยวรอดูให้สบายใจใช่
3: คร
0: ับ นะคะเนี่ยก็คือถ้าเข้าไปดูในข้อมูลเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีความเชื่อเรื่องผีสางอยู่นี่เป็นอำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่นอกเขตความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อยู่มีคนแจ้งบอกว่าอยู่หลายเติบเลยคุณด้งคุณสีใช่ค่ะใครถ้าไปเม้นอะไรก็ถือว่าเดี๋ยวจะมีการลบหลู่อะไรกันไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องลี้ลับที่มีชาวบ้านเชื่ออยู่นั่นแหละ
2: อ๋อ15คนนี้เป็นผู้ชายหมดไหมเขาไม่ได้บอกเลยไหมพี่ถ้ายิ่งมีแต่ผู้ชายนะเขาก็จะยิ่งน้ำลือกันนะว่านี่ยังไงผีแม่ไม
0: ้
2: เอาผู้ชายไป
0: อ๋อเออค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ว่าเอาหมออะไรเข้าไปแล้วนะครับ
0: ได้หมอเสร็จหรือยังค่ะเราเคยจำได้ว่าเราเคยเห็นโพสต์ของเพจของหนกระแสอ่ะเขานำเสนอเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสักประมาณน่าจะ4วันที่แล้วนี่แหละมั้ง4-5วันนะจนล่าสุดเมื่อวานเพิ่มอีก2ก็เป็นวันนั้นเสียชีวิต13เพิ่มอีก2ก็เป็นเสียชีวิตเป็น15เลยอ่ะเนี่ยค่ะเนาะก็เป็นว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นความจริงที่ต้องทุกคนประสบพบเจอแต่ว่าถ้าตายก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องไปหาสาเหตุให้มันลึกๆว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เลยค่ะ
3: ครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มาดูที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับพี่เมื่อวานมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเรื่องราวแบบชีวิตดราม่านะขอความช่วยเหลือนะครับน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนนะฮะเรียนอยู่ชั้นม.3ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะ น้องได้เกรด4ทุกวิชานะครับทีนี้เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือจะต้องจ่ายเงินจะต้องเตรียมตัวขึ้นม.4 นะครับบ้านน้องเนี่ยน้องก็ยอมรับตรงๆว่ายากจนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตตายจากอุบัติเหตุพ่อก็ชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยหายสาบสูญไปนะครับอาศัยอยู่กับลุงกับป้านะครับกับญาติในครอบครัวมีตั้ง6 คนในห้องเช่าเล็กๆก็อยู่กันแบบยากลำบากนะครับน้องก็เลยขอโอกาสน้องไม่ได้ขออะไรมากขอว่าใครก็ได้ช่วยจ้างผมหน่อยจ้างผมไปทำงานเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเอออยากทำงานอยากทำงานเพื่อได้เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมอ่ะ
0: ค่ะ
2: เออพอคนในจังหวัดช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อไปเนี่ยนะฮะเออก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ใจบุญมีคนใจดีแล้วนะครับนะฮะจ้างให้กับน้องน้องเขาชื่อน้องวินดัมนะน้องวินดัมชื่อน่ารักเสือนะฮะจ้างให้น้องวินดัมเนี่ยมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กในบ้านของเขาจ้างพิเศษให้มาสอนหนังสือนะเพื่อเป็นการหาทุนเรียนหนังสืออย่างเงี้ยโอ้น่ารักจังเลยคุณยายอายุ73นะครับยายของน้องที่เขาจ้างนะฮะเขาบอกว่าเห็นข่าววินดัมแล้วนะรีบติดต่อมาเลยนะครับน้องเนี่ยขอชั่วโมงละ80 บาทเขาเพิ่มให้เป็นชั่วโมงละ100แล้วก็จะให้ค่ารถกลับบ้านค่ารถนั่งมานั่งกลับเท่าไหร่มาเบิกเลยมาเบิกนะครับเออก็เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้สังคมช่วยกันถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยก็หาทางหาหนทางแบบนี้เนาะ

0: เราเห็นข่าวบางคนแบบว่าหมดหนทางก็อาจจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งไปท้อสังคมเราจะมีคนให้โอกาสเยอะนะครับนี่แหละ
1: ดีเนาะสอนพิเศษก็คือเขาเรียนเก่งอยู่แล้วนะเขาคงติวคงสอนน้องได้เน
0: าะใช่เพราะเขาม.3จะขึ้นม.4ใช่ไหมมาสอนเด็กม.5มันก็ไม่ได้เกินความสามารถอยู่แล้วนี่ครับน้องก็เลยบอกว่าขอบคุณครอบครัวนี้ที่เมตตาก็เดี๋ยวจะตั้งใจเรียนให้จบนะครับแล้วก็จะทำชีวิตให้เต็มที่นะครับตามที่แบบมีคนไว้ใจมีคนเมตตาแบบนี้นะครับ
1: ชื่นใจแทน
0: เนาะเราถึง
1: เผื่อที่เขาอาจจะได้แบบ
0: ใช่
1: งานเพิ่มสอนเพิ่มอีกสักคน2คนนะพอที่จะได้เรียนต่อม.4นี้เนาะ
0: ใช่นี่มันอยู่ที่ความชีวิตมันก็อยู่ที่ความตั้งใจมันอยู่ที่เราเลือกเส้นทางนะน้องเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้เขาขาดความอบอุ่นนะ
1: โอ้โห
0: เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาหรืออะไรนะมันก็เมื่อชีวิตมันมาอย่างนี้มันก็ต้องเดินหน้าต่อ
1: ค่ะ
0: หาเงินเดียนเองเก่งมาก
1: ห
0: ญิงดำ
1: เนี่ยดีจังเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนได้เลยเนาะ
0: จริงที่ม.3เราทำอะไรกันนะ
1: มา
0: เรายังขอเงินแม่เรายังไม่รู้คุณค่าเลยว่าแม่เขาส่งเราเรียนเนี่ยทำไมเรายังไม่อยากไปโรงเรียนบ้างอยากโดดเรียนไปเที่ยวบ้าง
1: มันเป็นวัยอ่ะอยู่ในช่วงแบบกำลังลองกำลังอยากลองสิ่งใหม่ๆกับชีวิตใช่ไหมอันนี้น่ารักขอชื่นชมนะคะเนี่ยตรงกันข้ามกับอีจักคนนี้เลยเสียเฟิร์สอ้างเป็นเสียสวนยางจะทำพิธีทำบุญหล่อท้าวเวสสุวรรณคือตอนนี้เขาแอบอ้างเป็นจิตอาสาด้วยนะที่หลอกอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีน่ะ
0: อ๋อวันนี้ที่เมื่อวานไปออก
1: น
0: ั่นแหละแผลอยู
1: ่ใช่ใช่เลยค่ะจนอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีต้องไปแจ้งความไว้ที่สน.ร่มเกล้านะคะซึ่งนี่สื่อมวลชนหลายสำนักก็เสนอข่าวไปแล้วนะเมื่อวานปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปที่วัดศรีสว่างอารมณ์วัดบ้านจุ้มที่อำเภอกุดจับอุดรธานีนะคะปรากฏว่ามีคนไปแอบอ้างวัดแล้วก็บอกว่ารู้จักกับพระเจ้าอาวาสนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้ยเนี่ยไม่รู้คนโดนกันไปเท่าไหร่นะแต่ว่าพระก็โดนนะคะ
0: ปี
1: 65ย้อนไปค่ะชายรู้จักกันชื่อไอ้อ้วนทักข้อความผ่านเพจของวัดมาอ้างว่าเป็นชาวชุมพรมีสวนยางพารามีญาติอยู่ที่กุดจับด้วยเมื่อทราบว่าวัดนี้จะมีโครงการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณไอ้อ้วนเนี่ยเสนอตัวมาช่วยหล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ฟรี2องค์พร้อมกับส่งภาพถ่ายโรงงานแล้วขั้นตอนการหล่อมาให้ดูเป็นระยะท่านหลงเชื่อก็วาดนะพอกำหนดจะส่งมอบชายคนนี้อ้างว่ากำลังจะนำท้าวเวสสุวรรณมาส่งแล้วขึ้นรถบรรทุกแล้วแต่ว่าค่าน้ำมันไม่พอนะหลวงพ่อโอนมาก่อนได้ไหม 5,000 หลวงพ่อก็โอนสิโอนแล้วก็อ้างว่าเดินทางถึงโคราชแล้วแต่น้ำมันหมดขอเพิ่มอีก 5,000 หลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นมีเงิน 3,000 เองก็โอนให้รวมเป็น 8,000 หลังจากนั้นไอ้อ้วนขาดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็ทุ่นรู้ว่าโดนหลอกพระเพิร์ดมันไม่เว้นเลยนะคะก็สุดแล้วก็เป็นคนเดียวกับไอ้เสียเฟิร์สนั่นแหละค่ะที่ไปหลอกอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีนะคะ
0: โอ้โหโอ้ครับ
1: เออนี
0: ่แหละ
1: นะคะนี่แย่มากสุดๆนะแสดงว่าก็ทำแบบนี้มาหลายร้านหลายเจ้าแล้วเนาะ
0: ครับครับ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เดี๋ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามา

6นาฬิกา17นาทีชั่วโมงที่2นะคะกับเช้าวันอังคาร13ตุลาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันสำคัญนั่นคือวันนวมินทรมหาราชนะคะก็หลายท่านก็ไม่ได้หยุดหรอกอย่างที่บอกนะคะจะต้องทำงานเป็นปกติใช่ไหมบางท่านบอกก็ต้องออกไปทำงานเหมือนเดิมต่อออกไปขายของนะออกไปดูแลสวนดูแลไร่ใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันอยู่ราชการอีกวันหนึ่งวันที่16นะคะไม่ได้อันนี้อยู่ไม่ได้อยู่ในปฏิทินวันหยุดตามปกตินะคะแต่ว่าเป็นวันหยุดที่คนกรุงเทพนะคะเขาสบายเลยแล้วก็บางบริษัทก็ขอความร่วมมือ work from home ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่ามีการประชุมนะกรุงเทพมหานครนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีการจัดประชุมในส่วนของสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะก็มีคนเข้ามาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะณขณะนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักมากนะคะสำหรับการประชุมเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมรอบ35ปีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าร่วมก็จะมีบรรดาผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในแวดวงนี่แหละค่ะเป็นวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษให้นะคะโดยเฉพาะสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะในพื้นที่กรุงเทพนะธนาคารต่างจังหวัดเปิดตามปกตินะคะสำหรับในวันที่16ตุลาคมนะคะหรือธนาคารในกรุงเทพนะคะบางสาขาก็อาจจะไม่ได้ปิดนะในห้างในอะไรก็ยังไปใช้บริการได้สำหรับเรื่องของการประชุมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษขึ้นมาวันศุกร์ที่16นี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้หยุดจริงๆก็ทำงานแหละเนาะวันนี้แต่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่9ด้วยนะคะมาดูข่าวบันเทิงที่น่าจะโด่งดังที่สุดนะประเด็นร้อนเดือดเลยสะเทือนวงการจริงๆก็มันไม่ใช่เป็นคนในวงการบันเทิงนะแต่เป็นลูกนะน้องพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายของคุณชมพู่อารยาก็หลายคนที่ติดตามเนี่ยทราบข่าวสักพักแล้วว่าน้องพายุเนี่ยนะคะที่เป็นคู่แฝดของสายฟ้าและพายุเนี่ยนะคะเขาไปเป็นนักแข่งโกคาร์ทเยาวชนนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ไปแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะที่สนามน่าจะเป็นที่พัทยาใช่ไหมการแข่งขันเนี้ยในรุ่นอายุ 8-9 ปีนะจากรายการ True Vision Championship 2026แต่ว่าพายุเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันรุ่นนี้นะคะรุ่น

0: ู้เข้าแข่งขันก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่ว่าคนที่ยิ่งก็คือเป็นคุณพ่อนะคะต้องเป็นผู้ปกครองเนาะที่กล่าวหาว่ารถแข่งของน้องพายุเนี่ยมีการดัดแปลงเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันกับผู้อื่นนะคนที่ประท้วงก็คือคุณไฮโซปอกับคุณเบนซ์พริกไทยนะเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้มีการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคการแข่งขันรายการนี้ในรุ่นนี้เพราะว่าลูกชายของทั้งสองก็คือไฮโซปอกับเบนซ์พริกไทยเนี่ยลงแข่งด้วยกับน้องพายุก็คือน้องแม็กคาเลนวัย8ขวบนะฮะแม็กคาเลนเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นดับที่2นี่ก็เลยเป็นชนวนเหตุให้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสเปคของเครื่องยนต์เขาบอกว่าการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นกันทุกวินาทีโดยเฉพาะลูกของไฮโซปอขับเคี่ยวขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งได้หลายรอบก่อนจะเกิดจังหวะปะทะชนกันในรอบสุดท้ายจนตกไปจบที่อันดับ2นะคะแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยไฮโซปอระบุว่าก็ภูมิใจในหัวใจนักสู้ของลูกชายวัย8ขวบอย่างยิ่งนะคะแต่ก็ตั้งคำถามว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นและมีข้อสงสัยเรื่องการดัดแปลงเนี่ยสามารถเอามาแข่งขันภายใต้กติกาที่ได้หรือไม่ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับไม่ได้ว่าต้องการจะชัยชนะจากการประท้วงและไม่ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่สิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนความโปร่งใสและมาตรฐานเดียวกันกับนักแข่งทุกคนเพราะว่าเด็กทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันหมดพ่อแม่ทุกครอบครัวทุ่มเททั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำลังใจเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตในกีฬาที่พวกเขารักการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะแต่ทุกคนควรได้แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันแล้วก็ได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะก็สุดท้ายปรากฏว่าน้องพายุก็ไม่ได้รับรางวัลจริงๆด้วยค่ะลุง
1: ครับผมดราม่าสนั่นเลยฮะเมื่อวานเลยต้องไปไล่ย้อนดูตามอ่านพี่สีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหวงการรถแข่งเด็ก
0: แปดขวบเน
1: า
0: ะร
1: ุ่
0: นเน
1: ี้
0: ย
1: ถึงที่เราต้องคือต้องโทษผู้จัดต้องโทษสนามไหมไม่ตรวจสอบก่อน
0: ว่ารถมีการดัดแปลงหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วต้องไปส่งไปที่รอยสทนะคะสมาคมจะเป็นก็จะมีสตรวจหรือว่ากรรมการผู้ตัดสินเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตามระเบียบการแข่งขันนี่ค่ะ
1: แล้วถ้าอีกมุมถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกแต่มันก็พูดยากนะมันบ้านใครบ้านมันแต่มันจะนึกว่าถ้าลูกเราแพ้นี่เราจะถึงขนาดต้องตรวจสอบคนอื่นนะไม่ได้ว่าใครเลยนะนี่คุยเฉย
0: ก็คือถ้าเขารู้ว่ารถคันนี้มันดัดแปลงมาไม่เป็นธรรมกับการแข่งขันก็ว่าไม่ได้นะก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกป่ะเป็นสิทธิ์ไหมนี่ค่ะก็เมื่อวานเนี่ยทีม DT Motorsport นะเป็นทีมที่ดูแลแล้วก็เซอร์วิสการแข่งขันในรุ่นนี้คือหมายเลข69ก็น้องพายุนั่นแหละก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าในส่วนของรถนี่นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่มีเจตนาให้เกิดการได้เปรียบหรือโกงกันเพื่อที่จะได้รับชัยชนะตามที่ถูกกล่าวหาเพราะรถแข่งคันนี้ก็ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วเสื้อสูบที่ใช้ก็ถูกต้องไม่เคยมีการได้รับแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตแต่อย่างใดอันนี้ทีมที่เขาเซอร์วิสนะน้องหมายเลข69ก็คือพายุนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าเรียนท่านประธานและคณะกรรมการเทคนิคกลางของรอยสทนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีการโกงเครื่องยนต์หรือว่าใช้เสื้อสูบผิดจากที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดนะคะอ้างอิงเอกสารแนบมาเลยอ่ะว่าเป็นเอกสารจากซุป

0: Supercars Thailand 2026นู่นนี่นั่นอ้างอิงหลายข้อเลยนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องรุ่นรถยนต์รุ่นรถแข่งให้ดูเลยว่าเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้คือมีภาพอะไรมาเรียบร้อยนะบอกว่ารถหมายเลข69เนี่ยทำการตรวจสภาพแล้วเตรียมการแข่งขันตามเวลากำหนดแล้วก็ผ่านการตรวจมาซีลเครื่องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจบการแข่งขันรถคันนี้ก็จะไปตรวจสภาพตามขั้นตอนต่อนะไม่ได้รับแจ้งว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตใดก็เลยจำเป็นต้องทำหนังสือส่งถึงประธานและอนุกรรมการเทคนิคกลางเพื่อประกอบการพิจารณาชี้แจงเหตุผลในการใช้เสื้อสูบดังกล่าวไม่มีเจตนาให้เกิดความได้เปรียบหรือโกงเพื่อรับเสนอชนะตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดอันนี้คือทีมเซอร์วิสที่มีการอธิบายชี้แจงมาหลายข้อเลยนะคะค่ะ
1: เห็นในอินสตาแกรมของคุณชมพู่นะครับเขาก็ลงรูปน้องพายุไว้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็เด็กเนาะพอรู้ว่าจะไม่ได้รับขึ้นรับถ้วยเนี่ยเหมือนกับน้องร้องไห้เลยพี่เขาคงมีแบบช่างภาพไปตามเก็บภาพเป็นโอ้โหถ่ายมุมแบบอยู่ในห้องอ่ะแล้วทำเป็นรูปขาวดำน้องกำลังนั่งร้องไห้แล้วคุณชมพู่ย่อลงไปปลอบอยู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ประเชียนน้ำตาให้ลูกอยู
0: ่ก็เด็กอะเนาะก็แสดงออกมาว่าเขาเสียใจเขาได้เข้าที่หนึ่งเขาไม่ได้ขึ้นรับรางวัลอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดา
2: คร
0: ับก็เสียใจก็เดี๋ยวต้องรอดูคณะกรรมการเหรอว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหม
2: ครับ
0: คือถ้าในมุมของคุณไฮโซปอกับใครคุณอะไรนะเบนซ์แม่เนี่ย
2: เบนซ์พิชัย
0: เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้ลูกชนะนะแต่เรียกร้องว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์แข่งขันอย่างเท่าเทียมเขายังตอนแรกเขายังเข้าไปแสดงความยินดีกับน้องพายุเลยก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นแหละแต่พอ
1: รู้ก็เป็นเพราะตอนแข่งเนี่ยไม่ทราบนะพี่สีนะคือยังไง
0: คิดว่าคงไม่ทราบ
1: เขาไม่เห็นว่ารถมันแรงเนี่ยเหรอ
0: ค่ะคิดว่าอย่างนั้น
2: อ
0: ันนี้ก็อย่างที่บอกอะก็ต้องไปที่ทีมเซอร์วิสนั่นแหละว่าไอ้เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเขาแอบเอกสารชุดที่หนึ่งชุดที่สองไปให้คณะกรรมการดูแล้วนะคะว่ามันใช้ได้ไหมคือก็เน้นไปที่เสื้อสูบเลยอะว่ามันแรงเกินควรไปหรือเปล่าจริงไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่ผมเห็นแล้วแหละเห็นเฟซเขาลงอะคือถ้าเอกสารเยอะขนาดนี้ทำไมไม่มาท้วงก่อนทำไมไม่ท้วงก่อนแข่งว่าเอ๊ะเนี่ยทีมเซอร์วิสนี้ใช้เครื่องยนต์ไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: คือถ้ามีเอกสารไล่ยาวมาได้ขนาดนี้นะแต่ว่าม
0: ันดูจากภายนอกได้หรอใช่ไหมไอ้รถประเภทเนี้ยว่าเสื้อตัว
1: หรือยังไงหรือว่าพอเครื่องมันแรงก็เลยแล้วเพราะช่วงเวลาระหว่างรอขึ้นโพเดียมเนี่ยมันคงจะไม่ได้เยอะมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ประท้วงเข้าไป
0: โก
1: รธเป็นแย่ใจเหมือนกันนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการนะคะว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เห็นสเปคเห็นสเปคไฮโซปอเขาบอกว่าที่เขายื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกเขาแพ้แล้วยื่นนะแต่เขาต้องการให้มีมาตรฐาน
0: ค่ะก็เดี๋ยวลองต่อติดตามดูว่าจะเอายังไงนี่ก็คือดราม่ากันโอ้ตอนนี้มีด้อมต่างๆนะคะก็ไปทัวร์ลงทางฝั่งนู้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเย็นๆให้คณะกรรมการเทคนิคเขาดูว่ามันได้มาตรฐานไหมได้เปรียบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าในมุมของเราคิดว่าถึงจะใช้เสื้อสูบแบบแรงขนาดไหนถ้าไม่มีการซ้อมอย่างหนักเนี่ยมันก็คงไม่สามารถจะมาลงสนามแบบนี้ได้เนาะแค่เราเห็นเรารู้สึกยังหวาดเสียวเลยว่าโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะการแข่งขันแบบนี้เนา
1: เขาแบบเบียดแซงกันทางโค้งแบบโอ้โหอย่างมืออาชีพ
0: โอ้โหจริงนี่ขนาดเป็นเด็กแปดเก้าขวบนะก็เต็มที่กันโอ้โหสุดๆเลยอ่ะค่ะมันเอาจริงๆมันก็พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาแหละการใช้ความเร็วแบบนี้นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าในเมื่อเด็กเขาชอบพ่อแม่อย่างคุณชมพู่เองก็บอกว่าเขาก็เป็นลูกชอบเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาให้ไปซ้อมให้ไปแข่งนะคะแล้วก็เขายืนยันว่าลูกไม่เคยได้สิทธิพิเศษเหนือใครในสนามเวลาลงซ้อมก็ซ้อมพร้อมคนอื่นทีมอื่นปกติรอบเท่ากันเว้นแต่ว่าใครทำเวลาได้รอบดีกว่ากันนะคะเพราะว่าอย่างนั้นไม่เคยได้สิทธิ์เหนือใครถึงแม้เป็นลูกของคุณชมพู่อารยาสามีตระกูลดังอะไรก็ตามประมาณนี้เนาะนี่เป็นความชอบล้วนๆแต่แปลกเนาะน้องพายุนี่ก็เป็นแฝดของสายฟ้าแต่ว่าสายฟ้านี่กลับไม่ชอบกีฬาแบบนี้เน
2: า
0: ะปกติแฝดเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเนาะนะกับบ้านแต่แฝดคู่นี้ก็ฉีกไปเลยคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยแหละเรื่องนี้โกคาร์ทเนี่ย
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะการแข่งขัน
1: ต้องรอดูว่าการประท้วงเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะ
0: ค่ะ
1: ครับค่ะคิดบอกว่าน่าจะประท้วงก่อน
0: ใช่ก็มีคนเน้นมาว่ามากกว่าการแข่งขันก็คือการให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬาประมาณนี้น
2: ะ
0: คะกติกาก็สำคัญสปิริตก็สำคัญ
1: เอาประกาศคนหาย
0: เมื่อ
1: วานที่เรารายงานนะพี่ว่าคุณรุ้งหนูหินอินเตอร์คุณรุ้งที่รับบทเป็นหนูหินนะฮะพบกับคุณหยวนดาคอนไฟส์เนาะ
0: เธอก็เปิดตัวแล้ว
1: ใช่ก็ล่าสุดนะครับคุณลาล่านะฮะลาล่าลูลู่นะครับคุณลาล่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณรุ้งนะเขาบอกตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วจ้า
0: เอานะครับทำไมอย่างนี้เหรอ
1: นะเขาบอกแหมความลับที่ปิดบังเพื่อนๆมาตั้งนานสรุปผู้ชายที่ซ่อนไว้แอบเห็นหลังอยู่ไวๆเนี่ยที่แท้ก็หยวนนี่เอง
0: โอ้โหเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าละแคะละขายแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะนี่ฮะนักข่าวไปเจอคุณลาล่าอาสยามนะครับก็นะฮะถามถึงเรื่องนี้นะครับคุณลาล่าบอกทุกคนรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหม เขาปิดบังเพื่อนเขามีความลับกับเพื่อนเรื่องแฟนพอเปิดตัวก็ไม่รับสายเพื่อนทำตัวห่างเหินตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้ค่ะเราพยายามสอบถามเรื่องแฟนของเขาแต่เขาก็ปิดบังมาตลอดดิฉันอยากใส่ใจค่ะช่วยรับสายลาล่าหน่อยค่ะนะครับแซวแล้วเขาพิมพ์แซวเพื่อนนะว่าติดต่อไม่ได้เลยจะโทรไปใส่ใจเรื่องนี้ซะหน่อยว่าจะคบกันยังไงจะเจอที่ไหนทำไมถึงเลือกหยวนน
0: ี่
1: เพื่อนอยากรู้นะครับคุณลุงก็เลยเข้ามาคอมเมนต์อ๋อนี่คุณลาล่าเขาคอมเมนต์เขาโพสต์เอาไว้นะพี่จะโพสต์นะครับคุณลุงพอเห็นคอมเมนต์นี้ก็มาพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
0: ่
1: า
0: อืมนะขำตลกเนี่ย
1: แต่ไม่ตอบเรื่องแฟนนะไปบอกว่าสั่งภาพประกอบแคปชั่นอุตส่าห์ไปขุดหามันเนาะ
0: สั่ง
1: ภาพเนี่ยไปเอาภาพตอนที่เล่นเรื่องหินมากันดีแหละ
0: อ๋อ
1: มันก็หลายปีแล้วผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบให้ลงรูปเป็นนะพี่แบบว่า10ปีที่แล้วเงี้ยไปเอารูปมาลงเงี้ยบางคนก็บอกโอ้ย
0: ดูสิครับว่า
1: เขาเป็นคนใหม่หน้าใหม่แล้วไม่อยากเห็นตัวเองในอดีต
0: แต่คือสรุปไม่หายยังมาคอมเมนต์ได้อยู
1: ่เขาแสดงว่าเพื่อนยังไม่รู
0: ้เพื่อนยังไม่รู้ก็แซวแต่ว่าเขาเก็บความรักเก่งมากเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะเข้าไปดูข่าวแล้วก็น่ารักเนาะสรุปคุณหนูหินนี่อายุมากกว่าคุณหยวนนะ2ปีไม่ใช่คุณหยวนมากกว่าคุณหนูหินมากกว่า2ปีเพราะคุณหยวนก็จะเรียกพี่รุ้ง
1: อ๋อเหรอเรียกพี่เลยเหรอ
0: ใช่พี่รุ้งเราบอกน่ารักอยู่ด้วยเวลาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากอ่ะพี่รุ้งใจเย็นน่ารักได้ทุกเรื่องเลยประมาณนี้เขาชมอย่างนี้เลยอ่ะน่ารักดีค่ะก็เป็นคู่ที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะ
1: ครับคุณลุงเขาเล่าเรื่องราวนะครับเขาเคยไปออกรายการนะพี่ออกรายการคุยแซ่บโชว์นะกับพิธีกรอย่างคุณพีเคกับพี่หนิงปณิตานะครับเขาเคยเล่านะว่าชีวิตเขามีแฟนอ่ะมา7คนนะเห็นอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ยอมรับว่าเปิดกว้างหมดเคยคบมาแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งด้วยกันนะก็เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับ
0: ค่ะก็ได้หมดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่เคยคบมาแล้วเคยคบมาหมดแล้ว7คนที่ว่านี่ก็มีทุกเพศ
0: ค่ะ
1: นี่นะมีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะนะครับคุณลุงบอกบางคนอาจจะงงว่าเอ๊หนู7มีแฟน7คนเนี่ยมันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแต่เธอบอกว่ามันก็มีเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆบางคนก็เริ่มจากเป็นเพื่อนกันแล้วก็เปลี่ยนมาจีบเข้ามาคุยนะตัวเธอบอกเธอไม่กล้าจีบใครก่อนถ้าชอบเนี่ยเธอจะนิ่งๆ
0: ค่ะ
1: เธอจะไม่รู้สึกว่าเธอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองขนาดนั้น
0: ในตัวเอง
1: ก็เลยไม่กล้าไปจีบใคร
0: ค่ะ
1: 7คนเนี่ยผู้ชายเคยคบผู้ชายมา3คนแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย4คน
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แต่ว่าพี่หยวนนี่ก็เอาชนะใจเธอได้
0: ใช่
1: เพราะว่าเธอไม่ได้จีบใครก่อนนะต้องเข้าหาต้องเข้าหา
0: ขอให้รักครั้งนี้ยืนยาวนะคะพี่รุ
1: ่
0: งมาดูพี่เน่เน่กันหน่อยนายแน่มากบินตรงไปสิงคโปร์แล้วนะคะ
1: นายแน่มาก
0: ฮอตมากด้วยก็ล่าสุดเห็นบอกว่าไปถึงสิงคโปร์เรียบร้อยเช็คอินให้สัมภาษณ์ขึ้นวิทยุอันดับหนึ่งของสิงคโปร์นะคะนี่ก็เดินทางไปกับใครคุณพ่อเลยเนาะคุณพ่อและผู้จัดการเนาะผู้จัดการนี่เป็นใครเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นแสดงนะคะเป็นศิลปินวงเปิดเล่นเปิดให้กับวงร็อกตำนานระดับโลกนะคะในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันนี้แหละวันนี้แหละ13นะคะที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะคะนี่ไปถึงก็ให้สัมภาษณ์ขึ้นวิทยุของสิงคโปร์เลยนะคะแล้วก็โพสต์ภาพเท่มากเลยนะคะก็บอกว่าตรงหน้าโลโก้ของมีเดียขอบสื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อเช็คอินรับการสัมภาษณ์สดเป็นคลื่นวิทยุเพลงภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของสิงคโปร์นะคะเธอก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะก็จะไปแสดงที่นั่นทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์โอ้โหแป๊บเดียวนะคนก็มากดไลค์กันกระหน่ำคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะต่างชาติก็มีนะทุกคนรอชมโชว์พิเศษของเนเน่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็
1: แสดงว่าเธอที่ดังจริงนะ
0: ดังจริง
1: ไม่ใช่แค่คนไทยนะ
0: ใช
1: ่สิงคโปร์ก็ชื่นชมเธอนะครับ
0: ค่ะดังจริงเนาะใน YouTube อ่ะ บรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะที่เป็นพวกนักวิจารณ์เพลงนักวิจารณ์อะไรอย่างนี้นะโอ้โหไม่มีคลิปไหนที่แบบตำหนิเลยนะมีแต่ชื่นชมร้องว้าวหมดเลยนะเราเข้าไปไล่ดูพวกนักวิจารณ์เพลงทั้งหลายเนาะจริงนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนน่าจะทำเงินให้กับตัวเองได้เนี่ยคือน่าจะเป็นร้อยล้านแล้วนะน้องดง
2: ครับผม
0: สปอนเซอร์แต่ละชิ้นน่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะอย่างน้อยก็ 3-4 ล้านนะคะต่อตัวตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่า
1: แล้ววันนั้นเธอตอบพันธมิตรเธอจะรับเป็นเงินก้อนนะเธอจะไม่รับรายเดือน
0: สุดท้ายก็คือสุดท้ายคือรับเงินก้อนระยะสั้นมาเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อก็เลือกแล้วรับเงินก้อนมาหลายคนก็บอกว่าไม่รอ48ปีใช่ไหมก็ไม่รอ
2: ครับ
0: เอาเงินก้อนมาเลยก็แสดงว่าต้องมีที่ปรึกษาดีแหละเนาะ
1: ครับ
0: คงแบบว่าปรึกษาแบบเป็นตกผลึกแล้วว่าเอาอย่างนี้แหละค่ะก็เหลือจาก35ล้านก็เหลือแค่10ล้านใช่ไหมเงินก้อนเนี่ยไม่ทราบเท่าไหร่
1: เฮ้ยเขาบอกว่า10ถึง14ล้านนะพี
0: ่โอ้ก็หายไปเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ารับเป็นรายเดือนมันจะมีไอ้ประเภทสัญญาอะไรถูกวัดกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าพี่เนาะสัญญาเกี่ยวกับการรับงานการโชว์ตัวการอะไรอย่างเงี้ยต้องออกเพลงอันนี้เราไม่รู้เหตุผลทางธุรกิจอื่นๆด้วยอ่ะคือมันได้เยอะก็จริงแต่ว่าอ่ะมันเหมือนมีสัญญาผูกมัดหรือเปล่าว่าปีนึงคุณต้องทำเพลงกับเขาเองปีนึงคุณต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขากี่งานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบวกลบคูณหารแล้วเขาก็คิดว่ามันจบๆกันไปรับเงินมาแล้วก็ไม่ต้องมีโอ้โหสัญญาพันธสัญญาอะไรกันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: ก็เลยเอานี้แหละคิดว่าน่าจะคิดดีแล้วเนาะที่ปรึกษาอย่างน้อยอย่าลืมนะว่าเนเน่เนี่ยมีที่ปรึกษาระดับเจ้าสัวธนินนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ท่านเคยพูดไว้ว่ามีอะไรปรึกษาได้ตลอดนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เนาะค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬามีควันหลงบอลไทยสักนิดหนึ่งนะครับเกมระหว่าง BG United นะครับก็มีเรื่องมีราวกันนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรอยุธยานะฮะBG เนี่ยออกแถลงการนะครับถึงเหตุความรุนแรงนะเขาบอกว่าไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะก็เดี๋ยวจะออกมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากที่แฟนบอลเนี่ยปะทะกันนะครับอารมณ์มันเดือดมันยั่วยุกันตลอดเกมคือเขาเอาเหมือนกับแผ่นป้ายผ้าโฆษณาเนี่ยนะครับกว้างประมาณสัก2เมตรได้นะครับมาขั้นมาพาดขั้นไว้ระหว่าง2ฝั่งแต่ว่ามันก็ตะโกนกันได้ยินแหละไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นด่ากันเนี่ยมันก็ได้ยินกันเผลอๆสาดน้ำใส่ถึงก็เลยอ่ะพี่แต่มันดูใกล้กันเกินไปอ่ะมันดูใกล้กันเกินไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าช่วงจังหวะปัญหาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทางอยุธยาเหลือผู้เล่น10คนโดนใบแดงนะส่งผลให้บรรยากาศตึงเครียดนะนักเตะ BG ก็แฟนบอลขออภัยแฟนบอล BG ก็เย้ยเฮ้ยเหลือ10คนแล้วโดนแน่เย้ยปะทะเยอะขึ้นมานะครับเริ่มปะทะคารมไม่พอเริ่มปาข้าวของเริ่มสาดน้ำใส่กันนี่แหละนะครับหลังจบการแข่งขัน
2: เพจข้างสนามอยุธยาซึ่งเป็นเพจสายเชียร์บอลของอยุธยาเขานะคนอยุธยาเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่ามีแฟนบอลฝั่งอยุธยาโดนทำร้ายร่างกายด้วยมันไม่ได้จบแค่ตะโกนเย้ยกันนะฮะมันเป็นจบที่มีการทำร้ายร่างกายอ่ะเนี่ยตอนนี้ทางสมาคมนะครับทางสโมสรเนี่ยยื่นเรื่องให้สมาคมนะพิจารณาบทลงโทษด้วยนะครับซึ่งทางบีจีเขาก็เลยออกเป็นแถลงการมานะครับว่าเขาเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วเดี๋ยวทางสโมสรจะมีมาตรการในการดำเนินการหาตัวนะครับผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในสนามแล้วก็สโมสรขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความห่วงใยกับผู้บาดเจ็บด้วยผมไม่รู้โดนอะไรมากขนาดไหนอะไรนะฮะก็ถ้าไปดูกฎของ BG เนี่ยเขาบอกว่าคนที่หาเรื่องนะครับก่อเหตุยั่วยุพวกเนี้ยนะครับบทลงโทษเนี่ยนะก็คือแบนไม่ให้เข้าสนามมาอีกเลยถึงจะเป็นกองเชียร์ของตัวเองก็ตามจะไม่ให้เข้าแล้วก็จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอากล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันจริง
0: ๆครับ
2: บอลไทย
0: เรา
2: โอ้มันไม่ใช่แค่เชียร์กันสนุกสนุกนะบางทีมันก็มีดริงก์นะพอดริงไปแล้วมันก็กึ่มกึ่ม
0: จริงจังกันมากแล้วมันหลุดอ่ะเนาะเน
2: ี่
0: ย
2: ผม
0: หลุดจริงๆไม่ดีเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่ว่าบอลอังกฤษเขาพัฒนาเขาก็ยังมีเรื่องกันนะจะเป็นแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ถึงขนาดนั้นเลยนะเอาว่าแซวกันล้อกันพอหอมปากหอมคอดีกว่า
0: ใช
2: ่ร้องเพลงล้อกันอย่างเงี้ยได้ใ
0: ช่ไหมอ่านเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรง
3: ครับพี่ศรีวัยรุ่นนนทบุรีนี่แม่อายุ14นี่นัดกันไปนั่งดื่มนะครับนั่งดื่มนั่งฉลองวันเกิดกันเขาบอกว่าใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ตรงบางสีเมืองนะครับพอกลุ่มได้ที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับวิ่งไปกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่คือเขาบอกว่าประตูสะพานกลางคืนเนี่ยยังดีว่ามันปิดก็เหมือนกับเขากระโดดจากข้างล่างนี่แหละแต่ก็โดดปุ๊บลงไปนะเพื่อนก็ตกใจนะฮะคือไอ้คนเนี้ยมันดื่มแบบเมาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเพื่อนก็รีบไปดึงขึ้นมาไปช่วยขึ้นมาปากดขึ้นมาไอ้นี่โมโหดึงทำไมจะเล่นน้ำโมโหเพื่อนนะครับคุมตัวเองไม่อยู่ต่อยกันซัดกันเองอีกโอ้โหเป็นวันเกิดที่เละเทะที่สุดเลยนะครับแล้วเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนตำรวจเพราะว่าตอนไปช่วยเนี่ยทุรักทุเลต้องช่วยกันเอาขึ้นมาจากน้ำต้องช่วยกันห้ามต้องช่วยกันแยกนะฮะนี่แหละบอกอย่าดื่มจนขนาดนี้แล้วเพิ่งอายุ14นะพี่ทำไมดื่มกันได้ขนาดน
2: ี้14เนาะโอ้โห
3: บอกห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า18 14แล้วเล่าจากไหนกัน
2: 14ตั้งวงแล้ว
3: ตั้งวงแล้วแล้วซัดกันเองด้วยที่สำคัญ
2: ทะเลาะกันเอง
3: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสั่งมาจะยังคบกันไหมฮะกลุ่มนี
2: ้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดบาดเจ็บหรือว่ากระโดดน้ำอะไรใช่ไหม
3: ครับผมก็กระโดดไปแต่ว่าช่วยขึ้นมาได
2: ้อ๋อช่วยขึ้นมาได้
3: ก็เพื่อน
2: เพื่อนแต่หวังดีว่าจะทำร้ายตัวเอง
3: ก็ไม่เชิงทำร้ายตัวเองแต่ว่าคึกขนองไปหน่อยแบบ
2: คึกขนอง
3: อยากโดดน้ำ
2: อันตรายมากแต่ว่าน่าตกใจคือนี่แหละอายุ14นี่นะคะก็ตั้งวงกันเนี่ยนะคะ
3: ครับคร
2: ับ วัยรุ่นก็ช่วงปิดเทอมเนาะอาจจะมีอะไรแบบนี้พ่อแม่ก็คงจะต้องอะไรอ่ะดูแลหน่อยใกล้ชิดหน่อย
3: ดูแลใช่เลยใช่เลย
2: ติดกัน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 13 ตุลาคมเช้าวันอังคารคุณผู้ฟังหลายๆท่านตื่นแล้วนะคะรับฟังรายการ Good Morning ASEAN กันอยู่เช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและพี่ต้นสุชาติชวัง